0: จะได้ตึกสูงที่สุดในโลกฉันอยากจะได้สะพานที่มันลอยฟ้าสูงที่สุดอะไรประมาณนั้นนะคือไอ้สิ่งที่สูงสูงเหล่านี้เนี่ยมันอาจได้ของใหม่มาแต่อย่าลืมนะครับไอ้สิ่งที่สร้างนั้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: จริงไหม
1: จริงค่ะสิ่งที่ทำก็ล้วนแล้วแต่เอามาจากธรรมชาติแต่แล้วทำเอามาเนี่ยมันถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องหรือมันทำลายกันนะตรงนี้ต้องคิดให้ดีๆ
0: ค่ะนั่นแหละบางตึกยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำถล่ม
1: ถล่ม
0: ไปครับแผ่นดินไหวเป็นธรรมชาตินะครับแต่ไอ้ตึกที่ถล่มไม่ธรรมชาตินะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงไหมครับ
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์ลองไปนั่งคิดคำนวณดูเอาแบบคิดแบบเรทมาตรฐานนะครับ
1: ค่ะ
0: ภัยพิบัติธรรมชาติที่บวกกับแมนเมดเข้าไปในอาเซียนเนี่ยนะครับมันเสียหายโดยเฉลี่ย
1: โอ้ค่ะ
0: มากกว่า$900,000,000,000 ต่อปี
1: โอ้โหค่ะ
0: คุณวิรัชคิดเลขเร็วไหม
2: โอ้ไม่เร็วครับอาจารย์ยิ่งเลขหลักขนาดนี้ต้องยอมแพ้ครับ
0: งั้นก็ค่อยๆคิดผมมาลองนึกอย่างนี้นะครับ$900,000,000,000ถ้าเราจะสร้างรถไฟสมมตินะรถไฟเพื่อเอามาแก้ไขปัญหาจราจรเอามาแก้ไขโดยไม่ต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัวอะไรมากมายที่มันเผาผลาญพลังงานแล้วก็รถไฟฟ้าเชื่อมโยงนะฮะยกตัวอย่างเช่นไอ้ที่เราเรียกว่าแอร์พอร์ตลิงก์จริงๆคำว่าแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยมันต้องแอร์พอร์ตเชื่อมแอร์พอร์ต
1: ด้วยการทำแอด
0: เขาถึงเรียกว่าแอร์พอร์ตลิงก์หมายความว่าผมอยากจะไปจากดอนเมืองเพื่อไปสุวรรณภูมิ
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เรามีห้างสรรพสินค้าลิงก์แล้วแค่พอนะ
1: ค่ะ
0: นะอำนวยความสะดวกลงจากเครื่องก็เข้าห้างได้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้พอเราจะเชื่อมอะไรนะแอร์พอร์ตลิงก์จริงๆเนี่ยก็มีปัญหาใครจะออกตังค์แองโอ้วิธีคิดคนเราเนี่ยมันก็แปลกคิดได้แต่ไม่ทำยากแต่พอมีปัญหาเธอรับไปนะครับคุยกันมาเนี่ยนะฮะทำไมแอร์พอร์ตลิงก์เรามันไม่คืบหน้าก็เพราะว่าทุกคนยืนอยู่บนผลประโยชน์ที่ตัวเองอยากจะได้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่มีใครที่ยืนอยู่บนผลประโยชน์ส่วนรวมตัวฉันยอมควักส่วนนี้นะเรามาแชร์กันเนาะใส่ตรงนั้นใส่ตรงนี้แต่นี่คือผักภาระอยากได้อย่างเดียวผลกำไรฉันต้องได้อะไรเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือถ้านึกไม่ออกดูทางด่วนก็ได้นะทางด่วนนะหมดอายุแล้วฟ้องกันเพื่อที่จะได้ต่ออยากกินฟรีไปนานๆนะครับเห็นไหมฮะการที่เราจะได้อะไรที่มันเชื่อมโยงกันอย่างสะดวกสบายนะครับคนใช้ทางด่วนแล้วหรือแม้กระทั่งมีรถไฟเชื่อมโยงตรงนั้นตรงนี้แล้วไปถึงเกือบจะถึงบ้านฉันก็ยังต้องขับรถยนต์ส่วนตัวมาจอดแล้วจอดนะครับแล้วไอ้รถไฟฟ้ามันก็ไม่เชื่อมกันอีกนะครับหรือเชื่อมสะพานให้ผมเคยทดลองอยู่วันหนึ่งก็ในวัยที่60อยากจะทดลองว่าตัวเองยังเดินไหวขนาดไหน
1: ตัวเองค่ะยังแข็งแรงอยู่
0: นั่นแหละก็ไปออกรายการที่อสมทนั่นแหละ
2: คร
0: ับ ก็เลยทดลองดูเพื่อจะกลับมาที่ปากเกร็ดก็ไป MRT
1: อ๋อนั่งรถใต้ดิน MRT ค่ะ
0: เป็นท่านพระราม9
1: ฮะ
0: MRT ไปลงที่กรุงเทพอภิวัตนะฮะ
1: ฮะ
0: กรุงเทพอภิ

0: วัดรู้จักไหม
1: ตรงแถวบางซื่อ
2: ครับ
0: อยู่สถานีบางซื่อนั่นแหละนะฮะแล้วก็ต่ออุลตร้าแมนเห็นขบวนอุลตร้าแมนไหมไอ้ที่มันสีแดงๆ20 บาทตลอดสาย
2: อ๋อครับ

0: นั่งจากมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอาจารย
1: ์ที่ไล่เรียงนี่ให้ฟังนะฮะผมเปรียบผมบวกแล้วเนี่ยผมว่าไอ้จาก MRT เดินลง MRT ก็ตีซะว่า2กิโลเมตรไอ้ก็สามารถข้อใช่ไหมคุณวิรัตลองเดินดูนะจะได้มีกำลังเลี้ยงลูกนะฮะ
0: มันมีอย่างนี้ถ้าอาจารย์นั่ง MRT มันก็มีที่ศูนย์วัฒนธรรมเดินตัดเข้ามาหรือไม่ก็ลงพระรามเก้าก็เดินตัดเข้ามาตรงเซ็นเตอร์พระรามเก้าไม่ถึงอะไม่ถึง1กิโลเมตรอย่างมากก็แค่10นาทีนะอาจารย
1: ์อ๋อเอาเป็นว่าผมต้องไปเซ็นเตอร์ก่อน
0: ลงพระรามเก้านั่นแหละแล้วเดินขึ้นมา
1: ก็ต้องเดินลงไปใช่ไหมครับใน MRT
0: MRT ฮะ
1: พอไปถึงบางซื่อก็ต้องเดินไปขึ้นอุลตร้าแมนใช่ไหมครับครับพอลงอุลตร้าแมนก็ต้องเดินไปขึ้นนมข้นนมเย็น
0: นมเย็นนมเย็นฮะ
1: นมเย็นเดินลงจากนมเย็นต่อแท็กซี่กลับบ้านคำนวณดูแล้วแพงกว่า
0: อาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยจากอสมทไปบ้านอาจารย์นะฮะ
1: ไม่ได้สนใจเวลาครับสนใจมันเดินรวมกันแล้วนี่เกิน5กิโลแน่นอน
0: เออค่ะ
1: พอลงนมเย็นแล้วเนี่ยยังจะมาเดินอีก4กิโลเนี่ยโอ้ผมบวกเลยนะเป็น10กิโล
0: มันไม่ไหวแน่ใช่เลย
1: มันโคตรละสะดวก
0: เอ็นอัพด้วยกันเรียกแท็กซี่อาจารย์ค่ะ
1: ได้เราไปเบรก
0: เราก็พักสักครู่แต่เมื่อกี้ขอนิดนึงว่าเมื่อกี้ว่าที่มันเป็นสีเหลืองๆก็คือนึกออกแล้วแหละก็คืออะไรนะน้ำที่แก้ขวยเขาเรียกแก้ขวยอันนี้นมใช่ไหมอันนี้สายแก้ขวยอ่ะเอาละเราจะพักกันสักครู่นะคะ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุณโมนี่อาเซียนอยู่กับท่านการทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยแล้วตั้งแต่เราเริ่มรายการขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พูดแล้วก็สะท้อนใจเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ใหญ่ภัยพิบัตินี่แต่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยนะฝีมือมนุษย์เนี่ย
1: เขาเรียกว่ามันไม่บูรณาการ
0: เออนะ
1: แต่เราพูดคำว่าบูรณาการมาเป็นชาติ
0: โอ้พูดมาเยอะเลยอะไรต้องบูรณาการนะแต่มันก็ไม่เห็นบูรณาการสักทีเลยนะอาจารย์ค่ะ
1: นั่นแหละครับก็รักษากันไว้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครมาก็พูดเหมือนกันแต่ไม่ทำนะฮะไม่ต้องดูใจ
0: ไม่ถึงอะไรไหมอาจารย์ no action talk only นาโต้ค่ะ
1: หรือเอาอย่างนี้ก็ได้เคยถ้าใครไปนั่งขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง
0: ค่ะ
1: ครับขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองไอ้อาคารแรกมันก็จะเป็นระบาดประเทศ
0: ค่ะ
1: เทอร์มินอลที่สองก็จะเป็นภายในประเทศนะครับแล้วส่วนไอ้ที่อาคารภายในประเทศตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ไกลมากนึกออกไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สมัยก่อนมันไม่มีเทอร์มินอลที่สองใช่ไหมล่ะมันจะมีเทอร์มินอลหนึ่งแล้วก็ไอ้ภายในประเทศนั้นที่อยู่ห่างไกลกันมากนะฮะและทีนี้เวลาคนเขาจะไปขึ้นเครื่องเขาต้องเพื่อความสะดวกบางทีเรียกแท็กซี่เนี่ยมันไม่มา
0: ค่ะ
1: หรือมันออกเช้าไปแท็กซี่มันก็ยังไม่ตื่นอะไรนี่นะ
0: เห็นภาพเลยค่ะ
1: ครับบ้านไกล

0: พื้นเที่ยงอะไรสารพัดเนี่ยก็ต้องขับรถไปจอดที่สนามบิน
1: โอ้ครับครับ
0: แล้วก็ผู้บริหารเรามีบูรณาการมากนะครับก็คือเทอร์มินอลใต้ดินเทอร์มินอล1เดิมเนี่ยจริงๆมันมีที่จอดแต่ไม่รู้ท่านให้จอดหรือเปล่ามันไม่มีทางลงเหมือนเดิม
2: ค่ะ
0: แล้วท่านก็เอาไปอั้นให้เลี้ยวลงอีกตรงสุดเทอร์มินอลที่1ที่เชื่อมกับเทอร์มินอลที่2นะครับไอประตูนี้ก็ปิดตลอดเวลาเช่นเดียวกันบอกเต็มเสมอ เต็มตลอดเวลานะครับแล้วก็จนจะไปต้องไปเลี้ยวขึ้นเทอร์มินอลที่2เอาก็เต็มอีกนะครับแสดงว่าท่านผู้บริหารมีรถหลายคันมากนะครับจนตลอดเวลานะ ผมเลยต้องขับไปไกลถึงขนาดไออาคารผู้โดยสารภายในประเทศดั้งเดิ
2: ม
0: นึกออกใช่ไหม
2: แล้วก
0: ็นะครับเราก็ไปจอดรถที่นั่นนะครับแล้วก็การบูรณาการก็ดีมากนะฮะท่านเป็นห่วงเราอยากให้เราเดินออกกำลัง จอดรถก็ไกลนะครับในขณะเดียวกันท่านหวังดีนะฮะถ้าไม่อยากตกเครื่องท่านต้องวิ่งนะครับ ลากกระเป๋าร้อนก็ร้อนนะครับแล้วก็ทางเชื่อมที่ให้ท่านเดินเนี่ยบันไดเลื่อนก็ไม่มีนะครับรถองค์รถไฟอะไรก็ไม่มีฮะให้ท่านหวังดีอยากให้เราแข็งแรงนะครับ ตอนลากกระเป๋าหนักๆเนี่ยโอ้อีก10นาทีมันต้องเช็คอินแล้วใช่ไหมครับโอ้ยวิ่งมาเจ้านะครับโอ้หวาดจะมาเช็คอินได้เนี่ยดูไหมเหงื่อโชคไม่ต้องอาบน้ำนะฮะเหงื่อโชคไม่ต้องอาบน้ำระยะทางลองนึกดูนะฮะผมว่าเกินกว่า1กิโลเมตร
2: อาจารย์รู้ไหมอย่างนี้ฉันน่าจะตัดปัญหาหรือฉันนั่งแท็กซี่ส่งตรงนั้นเลยตรงประตูเกตเลย
0: ก็ด้วยการบูรณาการของท่านอีกนั่นแหละครับก็เพราะว่าท่านให้ถ้าสมมติว่ามันผมไปจากฝั่งหลัก4นะครับมันก็จะไปขอขดกันที่สะพานเชื่อมสนามบินนะครับทั้งที่มันมีทางขึ้นไอ้ตรงคลังสินค้าด้วยนะแต่ท่านเอาไปบีบใส่ตรงนู้นหมดเลยนะครับทั้งระหว่างประเทศและในประเทศท่านอยากให้เขารักกันนะฮะอยู่เนียนกันแล้วไปจูบกันอยู่ตรงนั้นนะครับว่าทยอยขึ้นครับติดอยู่ตรงนั้น
2: ติดกันอีกโอ
0: ้เป็นครึ่งชั่วโมงได้นะครับ
2: ค่ะโอ
0: ้ท่านผู้บริหารท่านเก่งการสามพัดจริงๆนะผมอยากเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมากตอนนี
2: ้
0: นะผมจะเลื่อนชั้นให้ท่านไปอยู่42
2: ค่ะอาจารย์
0: เลื่อนจากใน42คุณวิไล
1: เพราะอะไรครับอาจารย์อันนี้ขออนุญาตจริงๆไม่รู้จักครับ
0: ข้าราชการสูงสุดคือ41
1: อ๋อผมได้ยิน42อ๋อ42ครับ
0: เลื่อนให้ท่านไป42นะ
2: 42
0: สูงกว่านั่นอีกนะครับ
2: ตำแหน่งปลัดเนี่ยฮะก็41ค่ะสูงสุดที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตำแหน่งการเมืองนะฮะค
0: ่
2: ะ
0: นั่นแหละครับจริงๆมันต้องบูรณาการกันนี้นะครับไม่ใช่แก้ไปแบบช่างเถอะนะฮะถ้าอย่างนั้นไม่ได้ครับ
2: หรือว่ารูปหน้าปะจมูกอะไรอย่าง
0: นี้เราจับมาที่แก้วแสนล้าน
2: เก้าแสนล้านคุณคูณไปแล้วเนี่ยก็มานั่งคูณนะรู้สึกว่าถ้าคูณไม่ถ้าตัวเลขถูกต้องเนี่ยนะอาจารย์คะโอ้โห85 ล้านบาทละค่ะมากกว่านั้นมั้งใช่ไหม
1: โอ้ต้องมาก
2: กว่านั้น
1: กว่าครับ
0: ก็อย่าพยายามก็ได้นะเดี๋ยวจะไปอ่านเลข20,000ฮะ20,038,000,000อะไรเงี้ย
1: ครับยากครับ
0: แต่เอาเป็นว่าผมทำให้เห็นโลกไปทำ
2: เพิ่มคิดเลขคิดจะได้คิด
0: บ้างไม่ต้องคิดแล้วครับ
1: มันคิดออกอาจารย์แต่ว่าตอนจะอ่านเนี่ยยากแล้วครับ
2: ตัวแรกมันเยอะมากจากอ่าน
0: เอาผมทำให้มันไม่เยอะก็ได้เอาอย่างนี้นะครับถ้า900,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าเราสร้างรถไฟความเร็วสูงพลังงานสะอาดนะฮะทางคู
2: ่
0: ไม่ใช่ทางเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ทางคู่ด้วยระยะทางต่อเส้นทางเนี่ยตีสว่าตัวเลข1,500 กิโลเมตร นะในความยาวของรถไฟทางคู่นะครับไม่ใช่ทางเดียวนะก็คือสวนกันได้ไม่ต้องคอยสับหลีกกันนะครับเราจะได้อยู่ถึง15ขบวน
2: ค
0: ่ะ15ขบวนในระยะทาง 1,500 กิโลเมตรลองนึกดูถ้านึกไม่ออกก็จากฮานอยถึงโฮจิมินห์
1: คร
2: ับ
0: ไกลไหมฮานอยถึงโฮจิมินห
2: ์ก็น่าจะไกล
1: ก็ไกลอยู่นะคร
0: ับ1,500กิโลเมตรนะครับ 1,500 กิโลเมตรสร้างแบบนี้ได้15โครงการในเงิน 900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หรือถ้าไม่อยากได้รถไฟแต่อยากได้ลูกหลานที่เก่งชาญฉลาดนะครับสร้างลูกหลานอาเซียนให้เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะครับเป็นวิศวกรเป็นเทคนิชเชียนเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นคนออกคิดค้นนวัตกรรมอะไรต่างๆนานาเป็นสถาปนิกอะไรพวกนี้นะครับผมลองตั้งมาตรฐานว่ากว่าพวกเขาจะเรียนจบนะฮะมันก็จะใช้เงินตลอดการเรียนเนี่ยประมาณ15,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนหมายถึงเรียนจนจบนะครับถ้าเราแปลงร่างไอ้ตัวนี้เป็นทุนการศึกษาเราจะได้ลูกหลานที่เก่งแก่สามารถโดยเขาได้ทุนการศึกษานี้ปีละไม่ใช่900,000ล้านเนี่ยสร้างคนได้ถึง60ล้านคน
2: ค่ะ
0: เห็นภาพไหม
2: เห็นภาพค่ะว่า
0: 60ล้านคนในขณะที่อาเซียนมีประชากรนะครับอยู่ประมาณ670ล้านมันก็คือเกือบ 10% ของประชากรแล้วนะครับยิ่งถ้าพวกเขาเป็นหมอนะไม่ต้องมานั่งคำนวณให้ยากเลยครับว่าสัดส่วนประชากรต่อหมอ1คนคือเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับนะเอาไปสร้างอะไรที่มันรักษาคนนะครับแต่ทุกวันนี้เราสร้างไอ้ที่มันทำหลายคนมันต่างกันอยู่นะ
2: ค่ะ
0: นะแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับมันก็ต้องอยู่ที่ระบบความคิดของผู้บริหาร
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับของนักการเมืองผู้เสียสละเพื่อประชาชนทั้งหลายนี่แหละนะครับแย่งกันเข้าไปแล้วก็เสียสละมากจนแย่งกันเข้าไปแค่นั้นไม่พอนะฮะอยากจะไปเสียสละก็เรียกผมนะเอาตังไปเอาไปกินขนมกินขนมกันคนละ2คันนั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเห็นผลเลยครับก็คือว่าทุกโครงการที่ออกมานอกจากจะไม่เป็นไปตามประสิทธิภาพที่ต้องการมันยังด้อยกว่าประสิทธิภาพที่ต้องการสาเหตุเพราะอะไรล่ะครับก็วิธีคิดทำมาหากินของคนที่เสียสละนี่แหละที่เข้าไปเสียสละมากเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนมีตังค์เยอะนะฮะมันหนักกระเป๋าเอามาฉันเสียสละเอามาใส่กระเป๋าฉันคอน มันก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เห็นไหมครับ พอเราทำอะไรเสร็จแล้วมันมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นติดตามมาเสม
2: อ
0: นะฮะ คือที่ผมสะท้อนใจมากไม่ใช่อะไรหรอกฮะก็คือขนาดหน่วยงานที่ต้องไปตรวจการใช้งบประมาณก็ตึกถล่มเสียอีก
2: โอ้อันนี้พูดกันเยอะเลยฮะแล้วก็ตึกเดียวด้วยนะที่ถล่มนะค่ะ
0: แล้วเราจะเชื่อให้ใครไปตรวจไหม
2: นี่แหละ
0: นี่แหละครับนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าทำไมคนไทยไม่เชื่อมั่นเราเคยคุยกันเรื่องพลังงานนิวเคลียร์แล้ว
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ประเทศไทยมีคณะกรรมการหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
2: เรามีพลังงานปรมาณูเพื่อสันติค่ะสำนักงาน
0: ตั้งแต่ปี2497ครับ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: โอ้นี่ก็จะเกือบ70ปีไหมอาจารย์เนาะ
0: เกินสิครับ
2: อ๋อเกินแล้วอ๋อ9
0: อย่างนี้69บวก7ก็ต้องเป็น70
2: ปี76อ๋อ1
0: ปีครับ
2: อาจารย์บอก1
0: ก็2497ครับ
2: 2497
0: นะฮะ
2: ก็2497ก็ประมาณ
0: 72
2: 72ปีอ่าค่ะ

0: ก็ประมาณนั้น6รอบพอดีครับ6รอบแต่เรายังไม่เห็นพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าด้วยสายตาที่ไม่ได้ใส่แว่นก็เลยมองสั้นนะไม่ได้มองยาวแล้วก็ประสิทธิภาพนะฮะมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เออร์เลอร์มากก็เลยฝากอะไรไว้ไม่ได้ถ้านึกไม่ออกว่าอาการเออร์เลอร์มากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเอาพระราม2เป็นตัวตั้ง
1: ค่ะอาจารย์เห็นชัดเลย
0: บางทีผมมานั่งฟังนะก็คือคนที่เขาใช้ชีวิตโดยใช้เส้นทางนี้นะครับเขาอธิบายแบบนี้ขึ้นข้างบนก็กลัวมันถล่มอยู่ข้างล่างก็กลัวมันถล่ม
1: ลงมาทับ
0: นะจะวิ่งขอบก็มีแต่รถบรรทุกเต็มไปหมดแล้วจะต้องไปวิ่งตรงไหน
1: เห็นภาพอีกอ่ะเออจ้า
0: ก็เลยเลี่ยงพระรามสองอ้อมไปพุทธมณฑล
1: นะแทนที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกกับทำให้ประชาชนนี่ต้องใช้เวลานานขึ้นด้วยใช้ความพยายามมากขึ้น
0: ให้ดูแลถนนพระรามสอง
1: กระทรวงคมนาคมนะฮะอาจารย์
0: อันนะครับลองถามปลัดนะฮะท่านเกษียณมากี่คนแล้วนะฮะเปลี่ยนรัฐมนตรีมากี่ท่านแล้วแล้วพอมันถล่มก็ออกมาแถลงเหมือนกันเหมือนเดิมจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแถลงได้2วันอ้าวคันหักลงไปมันคืออะไรใช่ไหมครับผู้ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาลาออก
1: แล้วอีกค่ะ
0: นะครับลาออกแล้วลาออกอีกนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ครับโยนอย่างเดียวนะครับ
1: อาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือไอ้นี่แหละค่ะอาจารย์ดูแล้วเรื่องของการตอดเล็กตอดน้อยคอร์รัปชันอีกอ่ะไม่มีได้มาตรฐานก็ถึงได้เกิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะอาจารย
0: ์มันมีการคอร์รัปชันแบบหนึ่งที่แมนเมดนะครับเขาเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายทำไมเขาถึงเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายนะครับเดี๋ยวจะมาขยายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าคร่าวๆให้ฟังก่อนก็คือเงินของรัฐเนี่ยมันเป็นเงินสาธารณะนะครับแล้วก็มีผู้เสียสละทั้งหลายไปเป็นรัฐมนตรีนะครับท่านก็กระจายหุ้นให้ลูกเมียหมดแล้วนะครับท่านไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวแล้วนะแต่ว่าด้วยความรักลูกรักเมียเนี่ยนะครับท่านก็พยายามมากเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่เลี้ยงดูเขาจะอยู่กันยังไงก็เขี่ยทุกโครงการนะครับไปให้ลูกเมียทำนะครับแล้วก็เสียสละมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือว่ารัฐก็ยังเป็นห่วงเขาอีกเนี่ยนะครับคำว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายหมายความว่าทำโครงการเสมือนหนึ่งว่ามันรัดกุมนะครับมาเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนรัฐนะครับผมรับผิดชอบเองเนี่ยนะครับพูดกันแบบนี้ในสภามาโดยตลอดแต่ทุกโครงการสังเกตดูเลยครับเวลามันเจ๊งรัฐจะเป็นคนที่พลาดเสม
1: อ
0: ทำไมล่ะก็เพราะว่าถ้าเมื่อรัฐผิดสัญญารั
1: ฐก็ต้องจ่าย
0: ให้ผู้ลงทุนนั่นเขาเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายทูบีคอนติเนีย
1: คุณอาร์ล่ะค่ะแหมฟังแล้วมันก็ให้แง่คิดนะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยแล้วเรามาต่อกันในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้านะคะ
0: ได้ความยินดีครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็ต้องลาไปพร้อมๆกับการทรงฤทธิ์นะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันดุลันบรรุษลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่3 พฤษภาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถนัทนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับมีหลากหลายประเด็นครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังต้องเฝ้าจับตาดูอยู่นะครับส่วนเรื่องของการเมืองไทยเองนะครับก็ยังมีผลต่อเนื่องเรื่องของการย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงแล้วก็มีประเด็นเรื่องของสนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พรรคประชาชนได้เปิดแคมเปญนะครับถึง100ป้ายด้วยกันนะครับในการโปรโมทในการโหมโรงเรื่องศึกชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับแล้วก็สักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุณพจนาถเข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้กันก่อนเลยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระชนกศรทักษิณานุปทานพระราชทานพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับก็มีประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับภาพประกอบนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคตวรคติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้ารับเสด็จเมื่อวันที่2พฤษภาคมครับสำหรับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับพาดหัวข่าวไว้บอกว่าเสด็จพระราชพิธีฉัตรมงคลในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลปี2569โอกาสนี้เจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกาลยานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมสมเด็จนะครับแล้วก็พระเจ้าบรมพงษ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังครับ
1: มากันที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ส.ส.พรรคประชาชนอดีตส.ส.พรรคประชาชนนายจิรัตน์ทองสุวรรณอดีตส.ส.ฉะเชิงเทราค่ะได้โพสต์นะคะถึงกรณีสั่งย้ายนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นผู้ตรวจราชการจนทำให้เจ้าตัวลาออกค่ะโดยนายจิรัตน์บอกว่าไม่ได้อยู่ข้างนายสุริยะแต่ว่าพยายามอยู่ในหลักการเรื่องข้าราชการโดนย้ายแล้วออกมาโอดครวญถึงขั้นลาบวชโดยงงว่าข้าราชการโดนย้ายนี่แปลกตรงไหนโดนย้ายไปเงินเดือนก็เท่าเดิมในขณะที่ข้าราชการคือเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศถ้าเครื่องมือไม่ตอบสนองก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมีเวลา4ปีทำผลงานถ้าต้องมารอ6เดือนให้เกษียณก่อนก็จะเอาคนที่ตัวเองไว้ใจไปทำงานแทนนโยบายไม่ได้นะคะก็จะต้องไม่ต้องมีการเลือกตั้งก็ได้ให้ข้าราชการบริหารประเทศไปเลยนี่ไปไกลถึงเรื่องจริยธรรมซึ่งนายจิรัตน์ก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะว่าแปลกตรงไหนในการสั่งย้ายข้าราชการที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลค่ะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์

0: News ค่ะก็มีการรวมไปถึงเรื่องของค่าไฟแล้วก็การลงทะเบียนคนละครึ่งเมื่อวานนี้ที่มีเฟกนิวส์ออกมาแล้วก็รัฐบาลต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่เป็นความจริงยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้ให้ลงทะเบียนกันเมื่อไหร่ค่ะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะรัฐบาลไม่แตะเสื้อนอนกินประชาชนถล่มยับปรับค่าไฟภาระคนไทยเฟกนิวส์2พฤษภาคมลงทะเบียนคนละครึ่งคาแคร์ขึ้นด้วยกระอักน้ำมันแพงไม่แตะเสือนอนกินพรรคประชาชนอัดรัฐบาลค่าไฟผลักภาระให้กับประชาชนแก้ปัญหากันเองขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจงข่าวปลอมค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆนะครับเมื่อวานนี้สนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพรรคประชาชนเปิดแคมเปญ100จุดทั่วกรุงเทพปลุกกระแสชิงผู้ว่ากทม.ด้านอดีตส.ส.พรรคประชาชนงงครับการสั่งย้ายข้าราชการแปลกตรงไหนสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้ก็ไขก๊อกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับส่งผลให้น้องเดียขัตติยาได้เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทนนะครับดูเรื่องของสนามผู้ว่ากทม.กันก่อนเลยครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนเปิดแคมเปญ Out of Home นะฮะขนาดใหญ่โดยการขึ้นบิลบอร์ดกว่า100จุดทั่วกทม.ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ย่านธุรกิจเส้นทางหลักไปจนถึงพื้นที่ที่ประชาชนออกมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันโดยข้อความที่ปรากฏบนบิลบอร์ดสะท้อนความยากในชีวิตของคนกรุงเทพในมิติที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอยู่กรุงเทพพาแม่ไปหาหมอยากไหมอยู่กรุงเทพกลับบ้านตอนเย็นยากไหมอยู่กรุงเทพเก็บเงินยากไหมอยู่กรุงเทพค้าขายยากไหมอยู่กรุงเทพเดินคนเดียวกลางคืนยากไหมอยู่กรุงเทพหายใจยากไหมนะครับแคมเปญนี้ครับต้องการเชิญชวนให้คนกรุงเทพหยุดคิดแล้วก็คิดถึงความยากในการใช้ชีวิตประจำวันที่หลายคนอาจจะคุ้นชินจนไม่ทันตั้งคำถามพร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความกรุงเทพง่ายๆเพื่อชีวิตที่ง่ายสำหรับทุกคนเพื่อเชิญชวนให้จินตนาการถึงกรุงเทพที่ง่ายกว่านี้สำหรับประชาชนครับหากมีผู้ว่ากทม.และก็ทีมสก.จากพรรคประชาชนเข้าไปขับเคลื่อนงานร่วมกันครับทั้งนี้พรรคประชาชนจะจัดงานเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนในวันอังคารที่5พฤษภาคมนี้เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับพาดหัวไว้บอกว่าปชน.หรือว่าพรรคประชาชนครับขึ้นป้าย100จุดพรึบกรุงเทพชิงผู้ว่าชนชัดชาติเสื้อแดงนัดรับทักษิณออกคุกสุริยะไขก๊อกส.ส.เดียนั่งแทนศาลรับฟ้องสุภาคดีภาษีหุ้นชินเพื่อไทยเชื่อพักโทษทักษิณจุดประกายปลุกขวัญสมาชิกพักยึดมั่นเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเสื้อแดงนัดรวมตัวเย็นที่10พฤษภาคมรอรับอดีตนายกพ้นคุก11พฤษภาคมเดียขัตติยาขยับเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หลังสุริยะลาออกเชนพาครอบครัวฟิวเจอรัมปชน.ขึ้นบิลบอร์ดแคมเปญใหญ่100จุดทั่วกรุงเทพตั้งสารพัดคำถามกรุงเทพยากไปไหมดีเดย์เปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่ากทม5พฤษภาคม5โมงเย็นนี้ครับ
0: ส่วนเรื่องของแลนด์บลิดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ออกมาระบุค่ะถึงการที่มีบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยโดยกลุ่มศึกษาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ออกแถลงการณ์ฉบับที่1ค่ะระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลกำลังนำพาประเทศไทยไปสู่จุดเสี่ยงผลักดันกฎหมายมอบสิทธิมากมายแก่นักลงทุนต่างชาติรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยกระทำเกินเลยเส้นความพอดีของการพัฒนาภาคใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษคือการผลักดันกลไกของการเป็นผู้ประเทศผู้รับจ้างผลิตให้เข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่าในฐานะประเทศผู้รับจ้างผลิตจะต้องยื่นเงื่อนไขให้นักลงทุนพอใจค่ะซึ่งก็ได้มีการระบุนะคะว่าจะปฏิบัติการปกป้องร่วมกันกับเครือข่ายในการปกป้องพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ค่ะแกนนำกลุ่มได้มีการระบุนะคะว่าเพื่อไม่ให้คนใต้ตกเป็นพลเมืองชั้น2ค่ะก็เชิญชวน มาร่วมการปกป้องภาคใต้ในรูปแบบที่สามารถแสดงออกได้เพราะมองว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นเป็นความเสี่ยงค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในแนวหน้าค่ะรุมค้านแลนด์บลิตซ์14จังหวัดใต้ฮึ่มชูทำลายสิ่งแวดล้อมรุมค้านแลนด์บลิตซ์14จังหวัดภาคใต้ชูทำลายสิ่งแวดล้อมตามไล่เฉ่งส.ส.สตอภูมิใจไทยต้องรับผิดชอบพื้นที่วางแผนจัดประท้วงยาว22มิถุนายนปักหลักทำเนียบมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้แนะล้มแลนด์บลิตซ์แนวระยองชุมพรแล้วหันไปเติมความรุ่งเรืองให้โครงการเซาเทิร์นอีซีบอร์ดค่ะสุราษฎร์ธานีกระบี่ที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์เพราะคุ้มค่ากว่าขณะที่เครือข่ายภาคใต้เปิดปฏิบัติการร้อยขบวน14จังหวัดโครงการแลนด์บลิตซ์รัฐบาลหนูวันต่างชาติหุบที่ดิน99ปีเสี่ยงคนในพื้นที่เป็นพลเมืองชั้น2ลั่นประท้วงยาว22มิถุนายนนัดกางเต็นท์หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนอีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะจุลพันธ์ดดบ้องสุริยะปมย้ายอธิบดีราเชนซัดการเมืองจ้องเล่นงานหลานโชว์ทำลายโต้คืนอันทินจ่อบินถกอาเซียนหือหาป้ายพักประชาชนทั่วกรุงเปิดตัวจริงผู้ว่ากทม5พฤษภาคมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะครับแค่วันแรกก็เงินสะพัดไป33ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเองประกาศนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมนี้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะครับกระแสแรงทั่วประเทศเลยครับเงินสะพัดแค่วันแรกนี่33ล้านกว่าบาทเลยนะครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งดำเนินการผ่านที่ว่าการอำเภอทุกประเทศได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่วันแรกเลยนะครับมีประชาชนเข้าร่วมแล้ว 283,894 คนครอบคลุม878อำเภอใน76จังหวัดไม่รวมกทม.นะครับข้อมูลเมื่อวันที่1พฤษภาคมครับพบว่ามีร้านค้าร่วมโครงการแล้ว 12,491 ร้านและมีสินค้าเข้ามาร่วมจำหน่ายมากถึง 249,515 ชิ้นครอบคลุมทั้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปและสินค้าจากผู้ประกอบการ SME ในด้านผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจก็พบว่าโครงการนี้ครับสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 33,738,292 บาทและที่สำคัญช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วกว่า7,400,000กว่าบาทครับสะท้อนผลลัพธ์เชิงรูปธรรมของนโยบายที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะครับก็ได้แก่สุรินทร์ครับ 1,190,000 กว่าบาทโคราช 1,160,000 กว่าบาทเชียงใหม่ 1,500,000 กว่าบาทครับแล้วก็จังหวัดขอนแก่น 1,056,000 กว่าบาทและสุดท้ายยะลาอันดับ5ครับ 836,000 กว่าบาทนะครับส่วนของประเภทสินค้าพบว่าสินค้าจำเป็นยังคงเป็นที่ต้องการสูงสุดนะครับมียอดจำหน่ายสูงในทุกพื้นที่เลยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยฮิตรถพุ่มพวงแห่สมัครทั่วประเทศยอดพุ่งชุดแรก382คันยังเปิดรับอีกถึง7พฤษภาคมรัฐบาลปลื้มแนวร่วมขายกระจายของถูกสู่ชุมชนเริ่มลงและราคาน้ำมันโลกนะครับ ทยช่วยไทยคึกคักตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแห่สมัครรถพุ่มพวง382คันภาคอีสานภาคเหนือฮิตยอดพุ่งรัฐบาลปลื้มโครงการลุยขายของถูกถึงหน้าบ้านพ่อค้าแม่ค้าประสานเสียงเร่งคลอดคนละครึ่งพลัสต่อลมหายใจรากหญ้าตรงจุดขณะที่ราคาน้ำมันโลกเริ่มลงรับอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพฉบับปรับปรุงทรัมป์กล่าวอีกไม่พร้อมยุติสงครามขอปิดตายฮอร์มุส 100% พร้อมขู่เก็บภาษีนำรถยุโรปเข้า 25% ยกระดับความขัดแย้งต่อครับ
0: ขณะที่ทางฝั่งของหอการค้าไทยนะคะก็จะนำโดยนางสุภจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะพร้อมด้วยภาคเอกชน14บริษัทนะคะจะเดินทางไปที่กรุงวอชิงตัน

0: DC ระหว่าง 2-6 พฤษภาคมบูรณาการการทำงานทีมไทยแลนด์ระหว่างภาครัฐเอกชนร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตลาดสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นตลาดที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะโดยในช่วง3เดือนแรกค่ะส่งออกไปยังสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 42% มูลค่า 720,000 กว่าล้านบาทหรือเกือบ 24% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดค่ะดังนั้นนะคะแนวโน้มค่ะทั้งปีอาจจะมีสัดส่วนถึง1ใน4ของการส่งออกทั้งหมดหรือประมาณ 2.8 ล้านล้านบาทซึ่งแน่นอนแหละค่ะว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์ความผันผวนโดยเฉพาะจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางภาคเอกชนไทยก็ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจนะคะซึ่งการเข้าร่วม Select USA ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจในการเสริมความมั่นใจทิศทางทางเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะบิ๊ก14ธุรกิจร่วมคณะสุภจีปินมะการหวังเปิดดีลการลงทุนหอการค้าเอกชนไทย14บริษัทร่วมทีม Thailand Plus บุกเวที Select USA เร่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนหลังจากที่ไตรมาสแรกส่งออกไปสหรัฐโต 42% ค่ะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะอย่างใน Daily News ค่ะทรัมป์ขู่เรือใครจากอิหร่านห้ามผ่านฮอร์มุซฟัดคลังน้ำมันจีนสนับสนุนคู่กรณีสหรัฐขู่ความบาดเรือทุกลำจ่ายสวยอิหร่านขอผ่านฮอร์มุซหลังจากใช้มาตรการเดียวกันจัดการคลังน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีนค่ะส่วนด้านในนะคะก็ต่อว่าฐานเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้อิหร่านทรัมป์ไม่ปลื้มข้อเสนอล่าสุดจากอิหร่านลั่นไม่จบสงครามตอนนี้พร้อมสั่งถอนทหาร 5,000 นายพ้นเยอรมนีชุนโดนวิจารณ์นโยบายสงครามอิหร่านมดตาปาค่ะลั่นไม่แลกเรื่องนิวเคลียร์และขีปนาวุธกับเงื่อนไขของสหรัฐส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ของแนวหน้าค่ะรบไปก็แพ้อีกอิหร่านตามเย้ยทรัมป์โดนโต้แน่ถ้ายังโจมตีมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านค่ะเย้ยสหรัฐประสบกับความพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายพร้อมตอบโต้สหรัฐหากสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเปิดเทอมนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีศึกษาธิการมีการมอบนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนะครับโดยนายประเสริฐจันทนะรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทรารามกทม.บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการครับได้ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพมาอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ครับมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแต่ว่าจากการติดตามพบว่ายังมีบางแห่งยังไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงทำให้ผู้ปกครองยังคงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองจึงออกประกาศเพิ่มเติมกำหนดมาตรการสำคัญ2ด้านหลักพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้ครับมาตรการที่1ลดค่าใช้จ่ายทันทีปรับระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจยกระดับจากการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการโดยเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนครับได้แก่ชุดนักเรียนอนุโลมให้นักเรียนใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือว่าชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการเลือกซื้อชุดใหม่ชุดลูกเสือเนตรนารีไม่บังคับจัดซื้อเต็มรูปแบบนะครับสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและก็หมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละก็ได้ครับกระเป๋าและรองเท้าเปิดกว้างไม่จำกัดรูปแบบไม่จำเป็นต้องมีตราสถานศึกษาแต่ว่าคำนึงถึงความสุภาพความเหมาะสมและก็การใช้งานที่จริงการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนก็ให้ปรับการปักชื่อและนามสกุลเต็มเป็นการแช่อักษรย่อของสถานศึกษาครับเพื่อลดต้นทุนและก็สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการบริหารจัดการระดับสถานศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาออกแบบมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่ยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและผู้ปกครองนะครับก็เป็นนโยบายล่าสุดที่รัฐมนตรีศึกษาธิการมอบหมายลงไปแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับ2มาตรการศึกษาธิการช่วยผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมศึกษาธิการเอาจริงหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมออกประกาศ2มาตรการพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกโรงเรียนทำทันทีไม่มีข้อยกเว้นหลังขอความร่วมมือแล้วยังยึกยักประเสริฐย้ำนโยบายต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงทั่วประ

0: เทศพร้อมส่งผู้บริหารออกตรวจเข้มสถานศึกษาเปิดช่องทางให้ผู้ปกครองสะท้อนปัญหาได้โดยตรงครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาเปิดเผยจากคนของพรรคเพื่อไทยค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษนะคะซึ่งทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าดีใจค่ะเพราะว่านายทักษิณมีอายุมากแล้วก็ถือว่าได้ออกมาอยู่กับครอบครัวแต่ยืนยันนะคะว่านายทักษิณนั้นไม่ได้มานั่งที่ปรึกษาของพรรคค่ะก็ต้องเรื่องของการติดกำไร EM ค่ะก็เป็นประเด็นย่อยจะติดหรือไม่ติดนั้นก็ออกมาได้อยู่แล้วนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยค่ะก็บอกว่านายทักษิณได้ออกมาก็ดีใจค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าการพักโทษครั้งนี้ก็จะทำให้นายทักษิณได้กลับมาอยู่กับครอบครัวถึงแม้ว่าจะอย่างไรก็ตามนายทักษิณก็ยังถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณค่ะเป็นการจุดประกายให้กับคนพรรคเพื่อไทยและปลุกฝันกำลังใจให้กับพรรคเพื่อไทยเดินหน้าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณค่ะเสื้อแดงจัดแถวหน้าคุกรอรับทักษิณออกจากเรือนจำ11พฤษภาคมนี้อวยแหลกช่วยปลุกขวัญจุดประกายการเมืองเพื่อไทยส่วนย่อยค่ะบอกว่าอนุสรเชื่อมั่นทักษิณได้พักโทษ11พฤษภาคมปลุกขวัญกำลังใจเพื่อไทยก้าวข้ามทุกอุปสรรคค่ะ
0: เด้ง5เสือของ2สน.นะครับเส้นบ่อนนิมิตใหม่แล้วก็บึงกลุ่มครับที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าไปบุกจับนักพนันได้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับเด้ง5เสือ2สน.เส้นบ่อนทั้งนิมิตใหม่และบึงกลุ่มโดนมท.จับ144เซียนเด้งตำรวจ2โรงพักนิมิตใหม่บึงกลุ่มผู้บังคับการตำรวจนครบาล3และผู้บังคับการตำรวจนครบาล4สั่งชุดราชการโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมหลังกรมการปกครองลุยจับบ่อนพนันย่านหทัยราชเสรีไทยรวบนักพนัน114คนเมื่อ25เมษายนในจำนวนนี้มีแรงงานข้ามชาติ18คนเป็นชาวกัมพูชา14คนชาวลาว3คนและก็ชาวจีน1คนพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันเงินสดแล้วก็ชิปแทนเงินสดเป็นจำนวนมากครับ
1: ศาลอาญาคดีทุจริตรับฟ้องคดีสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.ไม่อุทธรณ์หุ้นชินขอบนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะศาลรับฟ้องสุภาอดีตปปช.ร่วมกับพวกผิดมาตรา157คดีไม่อุทธรณ์หุ้นชิน30มิถุนายนสอบคำให้การสอบอาญาคดีทุจริตรับฟ้องคดีสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.ละเว้นอุทธรณ์ภาษีหุ้นชินขอบทำรัฐเสียรายได้ 1.79 หมื่นล้านบาทค่ะ
0: มีการจัดตั้งทีมล่าโจรชิงทองนะครับสวมชุดไรเดอร์เข้าไปบุกเดี่ยวชิงกวาดทองคำไปถึง23บาทด้วยกันครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับว่าจัดทีมล่าโจรชิงทองแต่งไรเดอร์ปืนบุกเดี่ยวกวาดไป23บาทห้างมหาชัยระดมทีมสืบสวนล่าโจรสวมชุดไรเดอร์หมวกไอ้โม่งคลุมหน้าบุกเดี่ยวจี้ร้านทองห้างดังเมืองมหาชัยกวาดทองรูปพันหนัก23บาทฉวยจังหวะพนักงานให้บริการลูกค้าตอนหัวค่ำเดินปลีกเข้าไปชักปืนข่มขู่ไม่ให้ขัดขืนแล้วกระโดดข้ามตู้กระจกเข้าไปหยิบทองของกลางแล้ววิ่งหลบหนีลงบันไดเลื่อนก่อนควบจักรยานยนต์หนีลอยนวลครับ
1: เรื่อง MOU 44ก็มีอยู่ในพาดหัวข่าวในแนวหน้าด้วยนะคะเพราะว่านายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการบรรยายสรุปแก่คณะทูต84คนจาก58ประเทศและ8องค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจการด้านต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งนายศรีหศักดิ์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้พบปะกันกับนายปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาว่าไทยนั้นจะยกเลิก MOU 44จะเข้าสู่การประชุม คณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยุติการเจรจาก็ต้องยอมรับความจริงว่าการเจรจาภายใต้ MOU 44ไม่มีความคืบหน้ามา20กว่าปีแล้วก็หาแนวทางใหม่ในการเจรจาใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็หวังว่ากัมพูชาจะเข้าใจและยอมรับการยกเลิกจะได้เริ่มกระบวนการเจรจาภายใต้อนุสัญญานี้ได้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะยกเลิก MOU 44กระทรวงต่างประเทศแจงทูตเข้าครม5พฤษภาคมศรีหาศักดิ์เผยนำเรื่องยกเลิก MOU 44กับเขมรเข้าครม5พฤษภาคมนี้พร้อมแจงทูต58ประเทศให้รับทราบค่ะ
0: มีการออกหมายเรียกนายทหารเรือ2นายนะครับเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพัวพันยิงสสกมลศักดิ์นะครับโดยให้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่วันที่5พฤษภาคมนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับนาวาเอกและนาวาตรีรับหมายข้อหาคดียิงสสกมลศักดิ์จี้ดึงข้อมูล10เบอร์โทรมัดคนสั่งวันจบแค่5ผู้ต้องหาออกหมายเรียกนาวาเอกบนตรีและนาวาตรีเดโชรับข้อหาพัวพันคดียิงสสกมลศักดิ์นัดเข้าพบตำรวจวันที่5พฤษภาคมขณะที่กมลศักดิ์จี้ดึงข้อมูล10หมายเลขโทรศัพท์เชื่อมโยงไปถึงคนบงการก่อนที่ข้อมูลจะถูกลบออกไปจากระบบภายใน3เดือนหวังตัดตอนจบแค่5ผู้ต้องหาชุดแรกส่วนทวีรุดไปติดตามคดีในพื้นที่ชี้พิรุธเอกสารสำคัญหลุดไปอยู่ในชุดสืบสวนสชตแทนพนักงานสอบสวนครับ
1: มีเรื่องของตำรวจอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะเด้ง8ตำรวจนครศรีธรรมราชปมพิษรับสวยยาบ้าแลกกับไม่ดำเนินคดีลดเม็ดเอื้อผู้ต้องหาเส้นพิษสวยยาบ้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภาค8นะคะเซ็นเด้ง2รองผู้กำกับการพร้อมตำรวจรวม8นายเข้ากลุ่มค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อยอดการพัฒนาผ้าไทยใส่ให้สนุกทำอย่างไรนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพต่อยอดงานศิลป์ครับเป็นภาพของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยน้อมนำพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกอบรมผู้ประกอบการต่อยอดงานหัตถศิลป์มุ่งยกระดับงานผ้าและหัตถกรรมไทยสู่แฟชั่นยั่งยืนนะครับพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับมท.ต่อยอดพัฒนาผ้าไทยใส่ให้สนุกถกแชร์ไอเดียผู้ประกอบการเหนือตอนบนปลัดมหาไทยจับมือนายกแม่บ้านมหาไทยน้อมนำพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกจัดอบรมเยาวชนผู้ประกอบการผ้าไทยร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์ในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนมุ่งยกระดับงานผ้าและหัตถกรรมไทยสู่แฟชั่นยั่งยืนระดับสากลรวมถึงร่วมกับการทำรงรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปครับ
1: เตือนเกษตรกรรับมือพายุถล่มสระบุรีโดนฝนวันไหลพังคลื่นค่ะอยู่ในแนวหน้าค่ะเตือนเกษตรกรรับมือพายุถล่มสระบุรีโดนฝนวันไหลพังคลื่นกรมอุตุเตือนไทยตอนบนเผชิญอากาศร้อนจัดถึง41องศาเซลเซียสพ่วงพายุฤดูร้อนถล่มซ้ำตลอดสัปดาห์1-7พฤษภาคมนี้แนะเกษตรกรรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนกระทบผลผลิตเสียหายระวังโรคฮิสโตรกทั้งคนและสัตว์เผยพิษพายุพัดถล่มสระบุรีทำซุ้มป้ายยักษ์งานวันไหลพังคลื่นทับผู้ร่วมงานเจ็บ11เสียชีวิต1ค่ะ
0: ปิดท้ายนะครับมีภาพประกอบนะครับเป็นภาพข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเป็นภาพขอโทษครับเป็นภาพของนายระวัตศรีรอดหรือว่าเบิร์ดวันว่างๆครับเดินทางเข้าพบตำรวจสภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับพร้อมไหว้ขอโทษผู้เสียหายกรณีทำคอนเทนต์สงกรานต์โดยใช้ปูนยาแนวแทนดีสพองป้ายคนก่อนถูกเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทเมื่อวันที่2พฤษภาคมเจ้าตัวก็ยังคงยืนยันครับว่าเป็นแป้งชนิดอื่นไม่ใช่กาวยาแนวครับ
1: วันนี้ก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลา9ทันข่าวแล้วค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

รักไม่รู้ดับนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านรับฟังอยู่แล้วก็ร้องตามไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ครูสุรพลโทนวดิกเนี่ยแต่งให้กับคุณโซลีภกาพันธ์ร้องนั่นเองนะคะถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอฝังใจนะคะก็เป็นความรักที่สวยงามแล้วก็เป็นเหมือนรักเขาข้างเดียวด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูสุรพลนี่เคยเล่าค่ะว่าสมัยที่ทำงานโรงละครเฉลิมนครเนี่ยนะคะก็ไปหลงรักนางเอกทั้งที่ตัวเองนั้นก็แค่ทำฉากแล้วก็เล่นเป็นตัวประกอบเท่านั้นนางเอกที่ว่านั้นก็คือคุณสวรีภกาพันธ์นั่นเองนะคะเรียกว่ารักเขาข้างเดียวก็ว่าได้แล้วก็เพลงรักไม่รู้ดับนั้นก็เป็นเพลงที่ฮิตมากๆแล้วก็มีวัยรุ่นยุคหลังๆนี่ก็รู้จักกันเพราะว่ามีนักร้องหลายคนก็นำมาร้องเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าความรักข้างเดียวของคุณครูนะคะก็ยังเป็นความสวยงามนะคะคุณสวรีนั้นจากไปก่อนนะคะคุณครูสุรพลเนี่ยไปร่วมงานศพแล้วก็ทิ้งข้อความไว้ว่าแด่คุณเชอรี่ซึ่งเป็นชื่อเล่นของคุณสวรีนะคะแด่คุณเชอรี่สวรีภ

168ครูสุรพลท่านก็จากไปเมื่อวันที่19มิถุนายนนะคะด้วยอายุ99ปีนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะความรักอาจจะไม่ต้องสมหวังนะคะแต่ว่ายังมีความรักที่ดีต่อกันเป็นเรื่องราวของ2ตำนานศิลปินแห่งชาตินั่นเองค่ะพูดถึงศิลปินแห่งชาติเดี๋ยวเรามารับฟังบทเพลงของศิลปินแห่งชาตินะคะอีก2ท่านนะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงแล้วก็คุณชรินทร์นันทนาครก็จะมาในบทเพลงครวญและเรือนแพซึ่ง2เพลงนี้ก็แต่งเนื้อร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะในช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงในอดีตเพลงเพราะๆนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็ยังได้ความนิยมไม่ว่าจะเป็นครวนหรือว่าเรือนแพที่ผ่านพ้นไปนะคะแหมฟังแล้วก็อยากจะไปอยู่บนเรือนแพนะคะกลางน้ำซะจริงๆเลยนะคะถือว่าเป็นอะไรล่ะวิถีชีวิตนะคะที่มีความสุขนะคะบ้านเรือนแพเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะคะแล้วก็เพลงเรือนแพนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่คุณชรินันทนครร้องเอาไว้อย่างไพเราะแล้วก็ไม่มีใครเทียบได้เลยจริงๆนะคะแต่งคำร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตรนะคะคือเพลงนี้ก็มีประวัตินะคะเผื่อว่าท่านใดยังไม่ทราบก็จะขอเล่าให้ฟังตรงนี้นะคะคือเสด็จองค์ชายใหญ่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนนะคะท่านเป็นเจ้าของบริษัทอัศวินภาพยนตร์ค่ะท่านก็กำลังจะสร้างภาพยนตร์เรื่องเรือนแพนะคะก็นำเอาสองพระเอกยอดเยี่ยมของเมืองไทยสมัยนั้นเนี่ยคุณสออาสนะจินดาแล้วก็ชัยยาสุริยันค่ะมาประชันบทบาทกับดาราเจ้าบทบาทจากฮ่องกงนะคะคือจินฟงแล้วก็มิสมาเรียจางเสด็จองค์ชายใหญ่ท่านต้องการให้มีเพลงเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะที่ชื่อเรือนแพนี่แหละก็เลยส่งคนขับรถไปรับครูแจ๋วสง่าอารัมพีในตอนเย็นวันหนึ่งนะคะท่านก็แจ้งความจำนงพร้อมให้ดูแบบจำลองเรือนแพย้ำว่าทุกชีวิตจะอยู่ในแพนี้ครูแจ๋วก็ฮัมทำนองออกมานะคะเสด็จท่านก็ส่งบอกให้ครูแจ๋วเนี่ยหาคนมาแต่งคำร้องด้วยนะคะก็คือว่าแต่งทำนองเอาไว้ก่อนแล้วก็หาคนมาแต่งเนื้อร้องครูแจ๋วก็เลยเสนอชื่อครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะท่านก็ให้คนขับรถไปรับครูชาลีมาแต่งเพลงกับครูแจ๋วเลยนะคะที่บริษัทอัศวินพอครูชาลีมาถึงเนี่ยก็มีกาแฟมาเสิร์ฟ1ถ้วยนะส่วนครูแจ๋วนี่ก็ดื่มโซรามีกับแกล้มด้วยนะคะทั้งคู่ก็เริ่มงานกันตอน3หรือ4ทุ่มนี่แหละนะคะเริ่มแต่งเพลงกันครูแจ๋วก็ดีดเปียโนครูชาลีก็แต่งคำร้องพอแต่งท่อนแรกจบแหมเสด็จท่านชอบมากเลยนะคะก็ชมการใช้คำว่าหลับอยู่ในความรักว่าดีกว่าหลับอยู่ในความฝันเสียอีกนะคะแต่พอแต่งท่อนที่สองเสร็จตอนนั้นเนี่ยโอ้ก็เรียกว่าค่อนคืนไปแล้วนะคะเสด็จท่านก็ดูเนื้อร้องแล้วก็บอกว่าแหมยังไม่ค่อยชอบตรงวรรคที่ว่าทุกข์หรือสุขก็คล้อยตามกันชีวิตกลางน้ำสุขสันต์นะคะซึ่งท่านก็ส่งติว่าแหมมันง่ายไปขอให้เปลี่ยนใหม่ได้ไหมแล้วเสด็จท่านก็เข้าห้องพักผ่อนในคืนนั้นทีนี้แหมสองนักแต่งเพลงนะคะท่านก็หิวแล้วสิคะตั้งแต่ตอนเย็นจนเลยมาครึ่งคืนได้กินกาแฟแก้วเดียวครูชาลีก็ตอนอารมณ์ตอนนั้นนะคะต้องการจะประชดเสด็จท่านก็เลยแก้ไขคำร้องจากทุกข์หรือสุขก็คล้อยตามกันเป็นหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อเพลงนะคะจบด้วยตรงนี้แล้วก็เสด็จองค์ชายใหญ่พอเนื้อร้องในตอนเช้าก็ทรงโปรดมากเลยนะคะให้ครูแจ๋วนัดวงดนตรีมาทำเพลงแล้วก็วางตัวให้คุณชรินันทนาครเนี่ยเป็นผู้ขับร้องแล้วก็บันทึกเสียงที่บริษัทอัศวินในวันรุ่งขึ้นนั้นเลยนะคะเพลงเรือนแพเนี่ยพอเผยแพร่ออกอากาศก็ได้ความนิยมทันทีเรียกว่าเป็นเพลงที่ดังก่อนที่ภาพยนตร์จะลงจอซิอีกแล้วก็ดังต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของเพลงเรือนแพส่วนเพลงครวนนะคะเพลงครวนนี่ก็ครูชาลีแต่งเช่นเดียวกันนะคะครูชาลีท่านเคยเล่านะว่าท่านเนี่ยถูกชะโลกกับสายน้ำแต่งเพลงเกี่ยวกับสายน้ำเนี่ยโด่งดังทุกทีนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าฉลอมแสนแสบกว้านพะเยาแม่กลองนะหยาดฝนแรกเนี่ยเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะเพลงครัวเนี่ยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ครูแต่งขึ้นเกี่ยวกับสายน้ำนะคะก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆว่าครูชาลีเนี่ยยืนยันว่าคำร้องที่ท่านเขียนตั้งแต่แรกเนี่ยใช้คำว่าโอ้ว่าดาวดวงนั้นนะโอ้ว่าดาวว่าดาวดวงนั้นแสงพลันริบรีคงริบรีเช่นกันหมายถึงดาวดวงนั้นนะคะแต่พอคุณสุเทพวงกำแพงเนี่ยมาร้องบันทึกเสียงครั้งแรกก็ร้องเป็นว่าโอ้ว่าดาวว่าดาวดวงนี้แสงพลันริบรีคงริบรีเช่นเราคนฟังก็ซึมซับเนื้อเพลงเนื้อร้องที่คุณสุเทพเนี่ยบันทึกเสียงครั้งแรกนะคะแต่พอคุณสุเทพและคนอื่นมาบันทึกเสียงต่อมาก็ร้องด้วยเนื้อที่ถูกต้องว่าดาวดวงนั้นนะคะคนฟังก็แหมไม่ชินแล้วแหละชินกับดาวดวงนี้ไปแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นดาวดวงนั้นหรือดาวดวงนี้เนี่ย
ก็ถือว่ายังมีสัมผัสที่รองรับฟังไพเราะรื่นหูเช่นเดียวกันนะครับเล่าประวัติความเป็นมาของเพลงให้เราทราบกันนะคะมาฟังเพลงอมตะอีก2เพลงนะคะรักคุณเข้าแล้วจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงและรักแท้จากคุณชรินทร์นันทนครค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพง
2: ศ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: จริง
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้ป

0: ิงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอม
1: เฮิร์บ
0: หอม
1: หอม
0: หอม
1: เฮิร์บ
0: สดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับอ้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอม
1: เฮิร์บ
0: หอม
1: หอม
0: หอม
1: เฮิร์บ
0: สดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
5: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร

ค่ะเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงกันนะคะเปิดเพลงขาฉันแล้วเธอจะรู้สึกเป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงนี้แต่งคำร้องและทำนองโดยทวีพงษ์มณีนินนะคะแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสาโดยประยุงชื่นเย็นค่ะบันทึกเสียงครั้งแรกราวปีพ.ศ. 2520นะคะก็พูดถึงครูทวีพงษ์นี่ท่านก็เป็นคนอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็เรียนจบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็แล้วก็ย้ายมารับราชการเป็นที่สภาพัฒน์นะคะเพราะอย่างนั้นก็ต่อมามีประสบเรียกว่าจากแต่งจากประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะเป็นเพลงที่เกิดจากความผิดหวังครั้งนั้นของท่านแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ส่งให้ครูทวีพงษ์มณีนินเนี่ยได้รับรางวัลสาวกาศทองคำทํานองยอดเยี่ยมนะคะเมื่อปี2520นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆท่านชื่นชอบแล้วก็ขอมาด้วยนะคะทักทายแฟนเพลงกันหน่อยนะคะหลายๆท่านทักทายกันเข้ามาต้องขออภัยที่บางทีไม่ได้ทักทายกลับไปเพราะว่าข้อความเยอะมากเลยนะคะหลายๆท่านรับฟังไม่ว่าจะเป็นจากนครศรีธรรมราชจากสระแก้วนะคุณวาสนาก็บอกว่าอากาศเย็นเย็นสบายอยู่ตอนนี้นะคะคุณสุริยันก็บอกว่าฟังจากแม่ฮ่องสอนนะคะคุณสมประสงค์ก็ฟังจากปารีสนะคะคุณปัทมาบอกวันนี้คุณติ๋วไม่มาเหงาหน่อยนะคะแต่คนฟังทางบ้านเป็นเพื่อนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ถือว่าอาจจะรู้สึกว่างๆที่หนึ่งที่นั่งข้างๆไม่มีใครมานั่งนะคะเอาเป็นว่าคุยกับคุณผู้ฟังแล้วกันก็ทักทายกันเข้ามาได้จะตอบกลับไปนะคะหลายๆท่านส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะขอเพลงเข้ามาก็ลองดูนะคะเผื่อว่าช่วงเวลาท้ายๆเนี่ยจะจัดเพลงตามคำขอให้คุณสุริยันก็ขอเพลงมานะคะเดี๋ยวลองดูว่าได้ไหมเอ่ยคุณเอกสิทธิ์ท่านเป็นนักจัดรายการเหมือนกันนะคะบอกว่าท่านจัดรายการอยู่ที่สทร93แล้วก็รับฟังรายการวันนี้บอกว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณจักรพันธ์จัดไว้เลยเอาลูกทุ่งมาปนในเวลาก็ต้องถามคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรับฟังรายการนะคะว่าในช่วงเวลานี้เราเปิดเพลงลูกทุ่งกันได้ไหมนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเพลงลูกกรุงลูกทุ่งอมตะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีลูกทุ่งสอดแทรกเข้ามาบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงเก่าๆนะคะก็หลายท่านก็บอกว่าเปิดเพลงลูกกรุงเยอะหน่อยนะคะก็ตามใจคุณผู้ฟังนะลูกกรุงเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะอาจจะมีลูกทุ่งแทรกเข้ามาบ้างนะคะค่ะก็รับฟังเพลงกันต่อนะคะสำหรับเพลงที่จะเปิดเป็นเพลงลูกกรุงเพราะๆนะคะจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงเท่านี้ก็ตรมและต่อด้วยจำเลยรักจากคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะ

ค่ะแม้ฟังเพลงนี้แล้วก็นึกถึงภาพยนตร์นะคะหรือว่าละครใช่ไหมคะที่นำมาแล้วก็โด่งดังมากเลยนะจำเลยรักเพลงจำเลยรักนี่ก็เป็นเพลงลูกกรุงอมตะที่โด่งดังอีกเพลงหนึ่งนะคะแต่งคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรแล้วก็ทำนองโดยสมานกาญจนพลินนะคะเพื่อประกอบภาพยนตร์เรื่องจำเลยรักเมื่อประมาณปี2506นั่นแหละค่ะใครเกิดบ้างแล้วค่ะปีนั้นเพลงนี้ขับร้องต้นฉบับนะคะโดยคุณสวรีภกาพันธ์ก็เนื้อหาเพลงสื่อถึงความรักที่ต้องยอมจำนนเปรียบเหมือนจำเลยที่ถูกลงทันนั่นเองนะคะก็เพลงนี้แต่งขึ้นมาเพื่อประกอบภาพยนตร์เรื่องจำเลยรักที่ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุงค่ะประมาณปี2506นะคะซึ่งตอนที่ครูชาลีแต่งเนี่ยก็มั่นใจว่าเพลงนี้จะดังที่สุดนะแล้วก็ดังจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ได้คุณสวรีมาร้องเพลงนี้นะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้ความนิยมอย่างสูงแล้วก็มีการนำมาร้องใหม่โดยนักร้องหลายท่านในแนวเพลงลูกกรุงและลูกทุ่งในตอนหลังด้วยนะคะพูดถึงเนื้อหาของเรื่องจำเลยรักนี่ก็เป็นนวนิยายนะคะแนวโรแมนติกดราม่าประพันธ์โดยชูวงศ์ฉายจินดาค่ะเป็นเรื่องราวความแค้นของหฤทธิ์เจ้าของไร่ผู้โกรธแค้นที่น้องชายฆ่าตัวตายเพราะความรักเลยลักพาตัวสรรสนีแต่กลับจับผิดคนเป็นโสรยาลูกพี่ลูกน้องผู้เจียมตัวมาแทนจากนั้นความใกล้ชิดเปลี่ยนความแค้นเป็นความรักในที่สุดนะคะแม่พูดถึงสรรสนีไม่ใช่สรรสนีนาคพงศ์นะคะนี่สรรสนีในเรื่องจำเลยรักส่วนคุณสรรสนีนาคพงศ์หรือคุณกิตติภานาคพงศ์ตอนนี้กำลังท่องโลกอยู่นะคะก็ขออนุญาตลา1วันนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็พยายามที่จะคัดสรรเพลงเพราะๆเพลงที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ขับร้องโดยนักร้องที่ทรงคุณค่าที่เรายังไม่ลืมนะคะแม้ว่าหลายๆท่านจะจากไปแล้วก็ตามทีค่ะเรามาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มีจังหวะสนุกๆขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะในบทเพลง2เพลงต่อไปนี้รักปักใจนะคะเสียงร้องของคุณลินจงและสวัสดีความรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะ

ค่ะวันนี้เปิดเพลงเกี่ยวกับความรักเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้ฟังบรรยากาศสบายสบายแล้วก็ความรักนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะรักปักใจสวัสดีความรักและต่อด้วยคนจะรักกันเมื่อสักครู่นี้เสียงร้องของคุณสรัญญานะคะพูดถึงเพลงคนจะรักกันแล้วเนี่ยต้นฉบับเนี่ยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะท่านร้องเอาไว้แล้วก็บันทึกเสียงตั้งแต่ปี2509นะคะต่อมาก็มีนักร้องรุ่นหลังๆเนี่ยหลายท่านด้วยกันก็นำมาร้องใหม่นะคะก็ถือว่ายังเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็หลายๆคนร้องตามได้เพลงนี้แต่งโดยครูพยงมุกดานะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากโครงโลกนิธิพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีสอนที่ว่าห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องไซห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทานะคะซึ่งโครงบทเนี้ยเน้นการที่ห้ามคนนินทาว่าห้ามไม่ได้หรอกนะแต่ว่าครูพยงมุกดาท่านก็นำมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะคะถึงความรู้สึกของคนที่กำลังมีความรักว่ามีอนุภาพมากแค่ไหนเพราะแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใหญ่โตมากมายนะอันตรายมากแค่ไหนก็ยอมเพียรพยายามฝ่าฟันผ่านไปให้ได้และถ้าใครมาห้ามก็เหมือนมายั่วยุให้รักกันมากขึ้นเหมือนสาดน้ำมันเข้ากองไฟนะคะนี่ก็ช่างเปรียบเทียบได้ดีมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นเนื้อเพลงจึงมีความหมายมากๆนะคะว่าคนจะรักกันห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได้นะคะแม้แต่พูดถึงเรื่องของการนินทาเนี่ยบางคนบอกห้ามกันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะเตือนว่าบางทีเราต่อว่าใครอะไรยังไงแล้วโพสต์ลงในโลกโซเชียลเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องที่ทำให้เสียหายนะคะก็อาจจะผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ได้หรือว่าอาจจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะมาถึงช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาในช่วงหน้าเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อในรายการคนข่าวเล่าเพลงค่ะ

0: ณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือขยายความร่วมมือไทยสหรัฐกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ดันไทยสู่เทียร์หนึ่งป้องกันการค้ามนุษย์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้การปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติโดยมีผลงานใหญ่คือการดำเนินคดียึดและอายัดทรัพย์สินนายเบนสมิธยิมเลียกกับพวกรวมมูลค่า 20,000 กว่าล้านบาทและมีการขยายผลเพิ่มเติมไปยังกลุ่มอื่นครอบคลุมการกระทำผิดที่ใช้ในประเทศไทยในฐานฟอกเงินอีกทั้งยังมีการทลายเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่บริเวณชายแดนไทยกัมพูซึ่งพบถูกผู้บังคับใช้แรงงานกว่า 10,000 คนจากหลายสัญชาติที่ถูกหลอกลวงและบังคับใช้แรงงานในลักษณะโรแมนซ์สแกมและการหลอกลวงลงทุนล่าสุดมีการหารือร่วมกันระหว่างไทยสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่ 21-25 เมษายนที่ผ่านมาหน่วยงานไทยนำโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิลบุตรสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานจะร่วมกับหน่วยงานสหรัฐในการยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์อันหนึ่งปีที่ผ่านมาประชาชนชาวอเมริกันตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 190,000 ล้านบาทเชื่อว่าประเทศไทยสามารถตั้งเป้ายกระดับสถานะจากการประเมินการค้ามนุษย์ที่เทียร์2ต่อเนื่องมา4ปีมาสู่เทียร์1เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวโฆษกรัฐบาลรายงานการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้1เดือนแรกของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเวลา1เดือนหลังจากรัฐบาลบริหารประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เร่งเดินหน้าดูแลและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังครอบคลุมด้านความปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและกระบวนการสันติภาพโดยยึดประชาชนเป็นหัวใจสำคัญมุ่งสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความสงบสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ในช่วงสัปดาห์แรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบนโยบายทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายความมั่นคงทำงานโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดและตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดในการพัฒนานายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติทั้งด้านรายได้โอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษาและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจขณะเดียวกันที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนใน5เรื่องสำคัญได้แก่ 1. การพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ 2. การเพิ่มทักษะอาสาสมัคร 3. การยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซีย 4. การแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยและ 5. การแต่งตั้งผู้แทนพิเศษจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี

0: บู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลสิทฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

นั่นคือเพลงอุทยานผลไม้นะคะแหมเปิดเพลงนี้เพราะว่าอยากจะพูดถึงผลไม้ที่ไม่ได้มีบอกไว้ในบทเพลงนะคะนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองอยู่ช่วงนี้ออกมาเยอะมากเลยนะคะก็เลยอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าชอบกินทุเรียนพันธุ์ไหนชอบกินแบบไหนนะคะอุทยานผลไม้เมื่อสักครู่นี้ขอพูดถึงสักนิดนึงนะคะคุณสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยแต่งขึ้นเพื่อล้อเพลงอุทยานดอกไม้นั่นเองนะเราคุ้นเคยอุทยานดอกไม้แต่ว่ายังมีอุทยานผลไม้ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของทุเรียนแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องส่งกำลังใจไปให้กับชาวสวนนะเกษตรกรที่จันทบุรีเพราะว่าวันก่อนนี่เจอพายุฤดูร้อน

นะคะพัดถล่มลงมานี่บางสวนทุเรียนก็เสียหายนะคะผลผลิตออกมาเป็นตันๆเลยทีเดียวก็ต้องเรียกว่านำไปแปรรูปนะคะแล้วก็ทุเรียนอ่อนนะคะก็ต้องระมัดระวังบางทีเขาอาจจะ

0: สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะชั่วโมงที่2ก็เราสองคนก็ดีใจนะคะท่านผู้ฟังเพลงแล้วมีความสุขแล้วก็แนะนำเข้ามาเป็นจนล้นหลามเลยนะคะแล้วก็มันล้นทั้งปกติแล้วรายการเราจะเปิดได้ประมาณ33เพลงรวมที่เตรียมมาให้นะคะแต่วันนี้มันไป40
1: มันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรก
0: มาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเนาะเหนื่อยก็ยังเหงื่อแตกอยู่นะคะ แล้วก็เพลงที่พี่จัดมาให้ยังเรียงความไพเราะมาให้เนี่ยก็คือเพื่อเธอที่รักเสียงพี่วิภานะคะจะให้มอบให้กับคุณจูดี้กำแพงประเพณีคุณอนัทพุทธมาศรักทรมานคุณดาวใจไพจิตอกพี่ยังคอยคุณวินัยพันธุรักชงนคุณนัดดาวิยาการไม่รักพี่แล้วจะรักใครคุณนิทัศน์ละอองศรีซึ่งตอนนี้เนี่ยเพลงทั้งหลายเนี่ยที่มอบเตรียมมาให้หมดแล้วก็จะเหลือแต่เพลงของท่านผู้ฟังที่แนะนำเข้ามา
1: หลายเพลงเลยค่ะพี่อ้อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าคือมันเริ่มเต็มอ่ะแล้วก็เราลงไม่ได้ขาดประมาณ 7-8 เพลง
0: เราก็พยายามพูดน้อยสุดแล้ว
1: 7-8 เพลงเลยนะคะที่ไม่สามารถจะลงได้อ่ะ
0: 7เพลงเลยเหรอ
1: ประมาณทักทายคุณวัฒนาเงินแก้วนะคะคุณกิติคุณมานิชนะคะคุณคุณจูดี้คุณดาราคุณสายชนคุณสุรพงษ์คุณมานพอินเพลงคุณสุริยันจันทราคุณมีคุณสุริยันจากแม่ห้องสอนด้วยใช่ไหมพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: คุณลุงต่อยแก่แล้วนะคะยายอ้อสามย่านคุณรณีคุณเริญเจริญคุณเริงใจคุณเด็กเส้นสดนะคะแล้วก็คุณเหน่ง
0: บอกคุณเหน่งด้วยหาไม่เจอ
1: คุณเหน่งเขียนคำกลอนมาขอเพลงนะแต่ว่าเนี่ยคุณเหน่งบอกว่าขอถ้าวันนี้ขอเพลงพี่สีจะไหลบอกได้ไหมจะได้ฟังหรืออย่างก่อนถ้าบอกได้จะรอฟังยังไม่นอนถ้าอย่างก่อนบอกเลยเจ้าว่าอดฟังถ้าอย่างก่อนน่ะยังก่อนนะ
0: มันหาไม่เจอ
1: ใช่มันหาไม่เจอ
0: มันชื่อเพลงเลยครับบอกได้ไหมมันหาไม่เจอจริง
1: ๆไม่จะรอฟังยังไม่นอนนี่กี่โมงคะคุณหนึ่ง
0: นอนกลางวันไง
1: จะนอนแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อเด็กค่ะเด็กต้องนอนพักกลางวันปวดหัวค่ะอ่ะตอนนี้นะเอาตัวประยุกต์เขาใช้ก่อนดีกว่าไหมถ้าการแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heel Rise นะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Rise อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไป021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ค่ะมีทักทายไหมคะจะได้เปิดเพลงเลยเพลงเยอะมาก
1: เปิดเพลงก่อนไหม
0: จ้ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
0: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
3: ตะร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันที

0: ตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ท่านผู้ฟังคะเวลาก็งดเข้ามาแล้วนะใกล้จะถึงพักฟังข่าวพักเที่ยงแล้วเพลงที่แนะนำเข้ามาทั้งหมดก็มีเพลงที่มอบไปแล้วเหมือนใจโดนกรีดคุณดาวใจนางฟ้าที่ถูกลืมคุณดาวใจบ้าหัวใจก็คุณดาวใจเพราะว่า3เพลงนี้เป็นเพลงที่สุดจะชอกช้ำมีหัวใจส่งมาเต็มเลยหนุ่ยถ้าฉลอมคุณชรินรักข้ามขอบฟ้าเสียงพี่จิตติมาเจียใจอันนี้พี่เขาไม่น่าจะได้อัดเสียงเพลงนี้แต่ว่ามันเป็นการแสดงสดนะคะมอบกับคุณวอน
1: คุณวอนกาญจนบุรีแต่เพลงท่าฉลอมเนี่ยจากชมรมปั่นจักรยานเชียงรายนะคะ
0: ราตรีประดับดาวครูสเตฟานกำแพงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็
0: เมื่อกี้
1: คราวนี้ก็ตรมพี่ณรงค์ยินดีขอมานะคะแล้วก็เพลงแรกนั้นพี่วัจนาขอมาส่วนนางฟ้าที่ถูก

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: เฮลิคอปเตอร์ตกใกล้เคียงสถานีศูนย์ซ้อม BTS ถนนสุขุมวิทจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเพลิงกำลังลุกลามป่าหญ้านิด้าโพลเผยคนใต้กว่าครึ่งเข้าใจโครงการแลนด์บริดจ์เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการครม.เตรียมพิจารณากรอบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทสัปดาห์นี้อัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสควบคู่หนุนแผนพลังงานทดแทนโต้เฟคนิวส์เพิ่มเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ 2,568 ยุคผู้ว่าชัดชาติรายรับสูงกว่าประมาณการส่วนรายจ่ายต่ำกว่าประมาณการดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายกว่า 5,000 ล้านสปิริตแอร์ไลน์สายการบินราคาประหยัดในสหรัฐยุติกิจการแล้วหลังประสบภาวะล้มละลายและขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้ค่ะติดตามกันได้จากสำนักข่าวไทยทางเครือข่ายของอสมททั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะ

0: กะเฮยกรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาธนธนากุลจะรวบรวมข่าวตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมซึ่งข่าวแรกที่เราติดตามกันค่ะเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์เมื่อ 9:16 นาทีที่ผ่านมานะคะโดยศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลและ Fire and Rescue Thailand ค่ะรายงานว่ามีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกใกล้เคียงซอยบางเมฆขาวถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการอยู่หลังปั๊มปตท.ใกล้เคียงสถานีศูนย์ซ้อม BTS ถนนสุขุมวิทค่ะเริ่มแรกมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะทางกู้ภัยก็ได้เข้าไปสกัดเพลิงที่กำลังลุกลามที่ป่าหญ้าโดยพบว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลขนาด2ที่นั่งยังไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใดค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะสำนักข่าวไทยรายงานความคืบหน้าว่าณปัจจุบันค่ะสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะพบเพิ่มอีก1รายรวมเป็นทั้งหมด2รายด้วยกันนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยยังคงรู้สึกตัวดีค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำพร้อมกับสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะนิดาโพเขาก็ออกไปทำการสำรวจเรื่องคนใต้ว่างไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วก็ไปสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคใต้14จังหวัดค่ะจากการสำรวจนะคะเมื่อถามถึงการเคยได้ยินและความเข้าใจของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 54.43 เนี่ยบอกว่าเคยได้ยินแต่ว่าเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการรองลงมานะคะ 26.67% ก็บอกว่าเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้างร้อยละ 10.52 ค่ะระบุว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากเกี่ยวกับโครงการส่วนร้อยละ 7.08 ระบุว่าไม่เคยได้ยินใดๆเลยเกี่ยวกับโครงการขณะที่ร้อยละ 1.30 ระบุว่าเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจเลยเกี่ยวกับโครงการค่ะเมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการถึงเรื่องที่คนภาคใต้มีความกังวลใจเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 38.03 บอกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลรองลงมาร้อยละ 33.16 ระบุว่าไม่กังวลใจใดๆเลยร้อยละ 29.71 ระบุว่าผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นเช่นการถูกเวรคืนที่ดินวิถีชีวิตท้องถิ่นที่อาจจะเปลี่ยนไปร้อยละ 25.81 ระบุว่าการทุจริตและความไม่โปร่งใสของโครงการร้อยละ 15.30 ระบุว่าความคุ้มค่าในระยะยาวร้อยละ 12.08 ระบุว่าการถูกต่อต้านจากชุมชนคนในพื้นที่ร้อยละ 11.78 ระบุว่าคนใต้จะได้ประโยชน์อะไรร้อยละ 11.40 ระบุว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้ประโยชน์อะไรร้อยละ 10.50 ระบุว่าปัญหาการก่อสร้างโครงการที่ล่าช้าหรือไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 7.58 ระบุว่าปัญหางบประมาณของรัฐหากต้องลงทุนทำโครงการเองร้อยละ 6.30 ระบุนะคะว่าปัญหาการหาผู้ลงทุนในโครงการร้อยละ 6.15 ระบุว่าในอนาคตประเทศไทยอาจจะกลายเป็นพื้นที่สำคัญในการแข่งขันกันของประเทศมหาอำนาจร้อยละ 4.35 ระบุว่าปัญหาโครงการอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงร้อยละ 3.98 ระบุว่าการถูกต่อต้านจาก NGO นักวิชาการการเมืองและร้อยละ 0.98 ระบุว่าการถูกต่อต้านจากต่างประเทศก็มีความเห็นหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างที่ระบุว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้างและเคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ถึงความคิดเห็นของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ก็พบว่าร้อยละ 34.21 ระบุว่าเห็นด้วยมากรองลงมาร้อยละ 33.01 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 19.43 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 13.35 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยค่ะ
0: ส่วนโครงการที่กำลังจะเข้าสู่ครม.ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์นี้มาตรการในการดูแลประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะตามมาเมื่อมีมาตรการแล้วก็จะมีเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งครม.จะพิจารณากรอบวงเงินกู้เงิน ในสัปดาห์นี้ก่อนค่ะส่วนโครงการที่จะ

0: ้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้ครม.พิจารณาต่อไปแต่ยืนยันว่าจะต้องพิจารณาให้เร็วเพราะจะได้ให้เงินถึงมือของประชาชนในเดือนมิถุนายนในทุกกระบวนการจากนี้จะต้องรวดเร็วค่ะส่วนพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมีการพูดถึงว่าจะมีการกู้เงินประมาณ500,000 ล้านบาทแต่ความจริงแล้วงบประมาณ400,000 ล้านบาทเพียงพอค่ะรัฐบาลก็วาง2แนวทางหลักในการใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงินได้แก่โครงการคนละครึ่งหรือว่าที่เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการขับเคลื่อนประเทศระยะกลางและระยะยาวดูแลประชาชนประคับประคองค่าครองชีพเวลานี้โดยจ่ายในอัตรา60และประชาชนจ่าย40นะคะรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นอีกส่วนหนึ่งของเงินกู้ที่จะใช้ในการส่งเสริมประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลและน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้เป็นพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานต้องมีมาตรการจูงใจอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนประชาชนติดโซล่ารูฟมากขึ้นก็ต้องมีแรงจูงใจให้กับประชาชนทั้งเรื่องเงินกู้และดอกเบี้ยค่ะรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมต่อการเข้ามาของรถ EV มากยิ่งขึ้นซึ่งต้องใช้งบประมาณมากรัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นในการต้องกู้เงินค่ะแต่ทุกอย่างก็ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะเดียวกันก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาทซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาโต้ข่าวว่าเป็นข่าวปลอมค่ะรัฐบาลตั้งใจจะนำนโยบายออกมาดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายในอัตราเดิมนะคะซึ่งยังคงอัตราตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นรายเดือนค่ะตามช่วงอายุ60ปีถึง69ปีได้รับเบี้ยยังชีพ600บาทต่อเดือนต่อคนอายุ70ถึง79ปีค่ะได้รับเบี้ยยังชีพ700บาทต่อเดือนต่อคนอายุ80ถึง89ปีได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทต่อเดือนต่อคนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนค่ะ
1: รัฐบาลขยายความร่วมมือไทยสหรัฐนะคะกวาดล้างคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ดันไทยสู่เทียร์หนึ่งป้องกันการค้ามนุษย์ค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนทั้งในและนอกประเทศจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของขบวนการอาชญากรรมเหล่านี้โดยเด็ดขาดค่ะซึ่งล่าสุดก็ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างไทยสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อ 21-25 เมษายนที่ผ่านมาหน่วยงานไทยก็นำโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรนะคะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงกระทรวงแรงงานค่ะจะร่วมกับหน่วยงานสหรัฐในการยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์โดยจะแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานเชิงลึกนะคะซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะคะประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยก็ตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 190,000 ล้านบาทค่ะโดยจากนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติการอย่างจริงจังก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถตั้งเป้ายกระดับสถานะจากการประเมินการค้ามนุษย์ที่อยู่ในเทียร์2ต่อเนื่องมา4ปีสู่เทียร์1เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวได้ค่ะ
0: 12:10 น.พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: 9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ2568ยุคผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะมีรายรับสูงกว่าประมาณการส่วนรายจ่ายนั้นต่ำกว่าประมาณการนะคะซึ่งราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องรายงานรายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2568ค่ะประกาศฉบับนี้ลงนามโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยประกาศกทม.เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2568เป็นการดำเนินตามมาตรา120วรรค2แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะก็ระบุว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568แจ้งรายรับจริงที่มาจากรายได้ประจำและรายได้พิเศษค่ะรวมทั้งหมดนะคะกว่า 108,055 ล้านบาทด้วยกันค่ะสูงกว่าประมาณการอยู่ที่3,505กว่าล้านบาทนะคะด้านรายจ่ายจริงค่ะที่มาจากรายจ่ายประจำรายจ่ายพิเศษรวมกว่า 87,100 กว่าล้านบาทเมื่อรวมกันกับเงินที่กันเอาไว้เบิกเหลื่อมในปีค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,501 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าประมาณการอยู่ที่ 1,889 กว่าล้านบาทค่ะขณะที่ดุลของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายตามงบประมาณ 5,395 กว่าล้านบาทค่ะ
2: มีเหตุการณ์ที่แม่ค้าออนไลน์ค่ะถูกหมอนกดหน้าเสียชีวิตนะคะขณะที่แฟนหนุ่มก็หายตัวไปตำรวจเร่งตามตัวออกหมายจับค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคอนโด8ชั้นย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตำรวจพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่ชั้น4นะคะทราบชื่อก็คือนางสาวพานิสุดาหรือว่าดรีมอายุ25ปีอาชีพแม่ค้าออนไลน์ค่ะสภาพศพค่ะก็นอนคว่ำหน้าอยู่ที่ข้างเตียงนอนสวมเพียงชุดชั้นในโดยมีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ2ใบเข้าของเครื่องใช้ในห้องมีลักษณะกระจัดกระจายนอกจากนี้ยังพบสมุดไดอารี่1เล่มที่นายนิติรันอายุ33ปีแฟนหนุ่มอาชีพพ่อค้าออนไลน์เช่นกันนะคะเขียนข้อความระบุมีคนจ้องจะมาทำร้ายและฝากให้ดูแมวและทรัพย์สินต่างๆด้วยจากการสอบสวนผู้เสียชีวิตก็อยู่กินฉันสามีภรรยากับแฟนหนุ่มมากว่า5ปีแล้วตอนนี้ก็หายตัวไปค่ะทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้พ่อกับแม่ให้ข้อมูลนะคะว่าลูกชายเนี่ยมีอาการป่วยจิตเวชมีพฤติกรรมหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาเอาชีวิตส่วนผู้เสียชีวิตก็มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่ผ่านมาก็เคยทะเลาะกันขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันมาแล้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดในคอนโดก็พบว่านายนิติรันผู้ต้องสงสัยเดินออกจากคอนโดวันที่30เมษายนเวลา16:32 แล้วก็ขับรถเก๋งสีแดงออกไปจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยแม่ของหญิงผู้เสียชีวิตนะคะเดินทางมาที่เกิดเหตุค่ะก่อนจะเปิดโทรศัพท์ให้ผู้สื่อข่าวดูรูปลูกสาวให้ข้อมูลว่าเจอลูกครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วจากนั้นก็ไม่เจอไม่ได้คุยกันเลยตอนหลังแม่กลับมากรุงเทพก็มาหากันครั้งหนึ่งแต่ลูกก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะคะทางด้านพ่อของแฟนหนุ่มเนี่ยก็เล่าว่าลูกชายก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะที่ผ่านมาลูกชายกับผู้ตายทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งเขาป่วยเป็นจิตเวชก็ต้องไปหาหมอตลอดแต่ว่าลูกชายไม่ยอมกินยาทางลูกชายก็เล่าว่าเขาทะเลาะกับแฟนบ่อยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ให้แฟนพกโทรศัพท์ตอนเวลาออกไปกินข้าวก็เคยมีการลงไม้ลงมือกันครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่รุนแรงค่ะด้านผู้กำกับการสภ.บางบัวทองเปิดเผยนะคะว่าแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตหายตัวไปตั้งแต่30เมษายนช่วงเย็นซึ่งก็คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากว่าทั้ง2คนเข้ามาที่คอนโดเมื่อช่วงบ่าย29เมษายนและฝ่ายชายได้ออกจากคอนโดไปคนเดียว30เมษายนทำให้พ่อแม่ของฝ่ายชายไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนั้นจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดสำหรับอาการป่วยทางจิตเวชของฝ่ายชายขณะนี้ก็ยังเป็นข้อมูลจากพ่อและแม่เท่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากแพทย์เบื้องต้นก็ให้แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรจากนั้นพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
1: เกิดเหตุสลดนะคะพ่อสุดทนลูกชายติดยาเสพติดทำร้ายคนในบ้านตัดสินใจค่ะจำใจชักปืนยิงเสียชีวิต

0: ชีวิตต่อหน้าค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านตะกรุดพิบาลตำบลวังน้ำลัดอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายณัฐพลอายุ38ปีถูกยิงที่ลำตัวและแขนรวมทั้งหมด7นัดเสียชีวิตในห้องนอนซึ่งในมือขวายังกำมีดเอาไว้อยู่เลยนะคะส่วนผู้ก่อเหตุค่ะเป็นอดีตข้าราชการตำรวจวัย64ปีและเป็นพ่อแท้ๆของผู้เสียชีวิตค่ะหลังเกิดเหตุผู้เป็นพ่อค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็ยืนรอมอบตัวพร้อมมอบอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ปลิดชีวิตลูกชายค่ะป้าข้างบ้านให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงทะเลาะรุนแรงออกมาจากบ้านค่ะตามมาด้วยเสียงปืนรัวออกมาก่อนที่พ่อของผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นตาของผู้เสียชีวิตค่ะก็ตาพ่อตานะคะของผู้ก่อเหตุเป็นตาของผู้เสียชีวิตจะวิ่งออกมาจากบ้านในสภาพร้องไห้ฟูมฟายโดยบอกว่าหลานถูกพ่อยิงตายค่ะหลานมีประวัติเสพยาเสพติดเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็จะมาขอเงินพ่อกับแม่บ่อยๆพอไม่ได้ก็จะมาโวยวายคุ้มคลั่งแต่ครั้งนี้รุนแรงค่ะเพราะว่าหลานชายเดินมาขอเงินลูกสาวซึ่งก็เป็นแม่ของเขาแต่ถูกปฏิเสธฝ่ายหลานโมโหก็ใช้มีดค่ะจะมาทำร้ายทุกคนในบ้านพยายามจะไปหยิบปืนของลูกเขยก็คือพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะทำให้ฝ่ายของพ่อก็คงจะเหลืออดค่ะหยิบปืนมายิงใส่ก่อนแล้วก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยลูกเขยเป็นคนใจเย็นมากๆรักลูกมากเช่นเดียวกันกับเพื่อนบ้านทุกคนก็ต่างบอกค่ะว่าผู้เป็นพ่อใจดีใจเย็นมากๆครั้งนี้คงสุดจะทนแล้วด้านตำรวจสภ.ไผ่สาลีค่ะคุมตัวผู้เป็นพ่อมาสอบสวนก็ให้การว่าถ้าไม่ทำลูกก็คงจะทำให้ตัวเขาเองและคนในครอบครัวนั้นตายแน่ๆค่ะก็เพราะว่าฝั่งนั้นพยายามจะไปหยิบปืนมาตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายไว้ก่อนในเบื้องต้นค่ะ
1: จับได้แล้วนะคะคนร้ายที่สวมหมวกไอ้โม่งเข้าไปขโมยเงินของคุณยายวัย85ปีที่เก็บสะสมไว้นะคะหายไปกว่า 20,000 บาทโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกช่วงที่คนร้ายเนี่ยเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านคุณยายนางคำนิมิตอายุ85ปีเมื่อวันที่26เมษายนช่วงสายค่ะในพื้นที่บ้านหนองสวรรค์ตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูคุณยายเล่านะคะว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านตรงข้ามกับโรงเรียนก่องแปมหนองสวรรค์และเดินเข้ามาในบ้านซึ่งประตูบ้านของยายก็เปิดแง้มไว้ยายอยู่กับลูกชาย2คนก็คือนายอัตพลอายุ51ปีขณะเกิดเหตุลูกชายก็นำข้าวไปส่งผู้ป่วยก็เป็นญาติกันนี่แหละค่ะอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆยายร้อนจึงเข้าไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จออกมาพบว่าที่นอนเนี่ยมีรอยรื้อค้นและกระเป๋าใส่เงินหายไปข้างในมีเงินสด 22,000 บาทและสมุดบัญชีธนาคารพอลูกชายกลับมาก็ได้ไปเปิดดูกล้องวงจรปิดนะคะก็พบว่ามีคนร้ายได้เข้ามาขโมยทรัพย์สินไปซึ่งเงินที่หายไปเนี่ยยายก็ได้เก็บสะสมไว้ตั้งแต่ปีใหม่และสงกรานต์ลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้านก็จับยัดใส่มือไว้ให้ค่ะสาเหตุที่ไม่นำไปฝากธนาคารก็เพราะว่าธนาคารอยู่ในตัวจังหวัดก็แปลกไปกับระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางก็ลำบากล่าสุดนะคะตำรวจสภ.เมืองหนองบัวลำพูนะคะก็จับกุมตัวคนร้ายได้นะคะอายุ68ปีค่ะหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปกบดานที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูตำรวจก็ตรวจยึดของกลางแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาติดตามข่าวในข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเหตุสลดนะคะรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถจักรยานที่ปั่นในตอนเช้าทำให้คนปั่นจักรยานเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 4:00 ของเช้าวันนี้ที่หมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ครังสิตนครนายกค่ะในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ก็ได้รับ

0: แจ้งนะคะว่ามีคนปั่นจักรยานมาตามเส้นทางในเลนซ้ายจากนั้นค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพเห็นรถเก๋งคันสีขาวขับมาในเลนซ้ายเช่นเดียวกันด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งชนรถจักรยานอย่างแรงก็เลยทำให้ฝั่งของคนขี่รถจักรยานนั้นก็ล้มลงไปนะคะแล้วทางฝั่งของคนขับรถยนต์ก็ไม่ได้ลงมาดูหรือว่าจอดช่วยเหลือหลังจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งค่ะช่วยกันปั๊มชีพจรผู้เสียชีวิตนะคะเป็นชายวัย 65-70 ปีซึ่งตอนนั้นยังบาดเจ็บสาหัสหายใจรวยรินค่ะปั๊มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไม่สามารถช่วยเหลือได้และใกล้กันพบจักรยานปั่น2ล้อสีแดงบนพื้นมีสายยางรัดตะกร้าขาดกระเด็นแล้วก็มีปาท่องโกตกอยู่ด้วยแต่ไม่พบบัตรเอกสารของผู้เสียชีวิตนะคะทางรปภ.ของหมู่บ้านค่ะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถชนค่ะก็รีบวิ่งมาดูก็เห็นว่ามีรถเก๋งชนกับรถจักรยานแล้วก็ไม่ได้จอดลงมาดูเลยก่อนที่จะรีบขับออกไปส่วนผู้เสียชีวิตนอนหายใจรวยรินอยู่ที่ขอบฟุตบาทค่ะก็เรียกกู้ภัยกับตำรวจเข้ามาดูทางตำรวจก็เร่งตรวจสอบเส้นทางที่รถเก๋งขับหลบหนีพร้อมสืบหาว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครก่อนจะส่งร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ญาติมารับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะ
1: ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีเหตุช้างป่าทับลานทำร้ายชายวัย53ปีเสียชีวิตกลางป่าช่วงเย็นวานนี้นะคะมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกบิลบุรีรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในป่าไผ่พื้นที่หมู่ที่5ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีห่างจากชุมชนประมาณ3กิโลเมตรค่ะจึงนำกำลังและทีมผลักดันช้างป่าลงพื้นที่ทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดชรบและทีมผลักดันช้างก็พบว่าใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีช้างป่าประมาณ40ตัวเดินหากินอยู่จึงพยายามผลักดันออกไปเพื่อเปิดทางให้กู้ภัยแพทย์เวรและตำรวจเข้าปฏิบัติหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากการตรวจสอบก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายธีรชัยอายุ53ปีก็เป็นชาวบ้านที่ปกติ 2-3 วันจะขึ้นเขาไปเก็บดอกกระเจียวทีนึงและส่วนใหญ่เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยช่วงกลางวันก็จะกลับลงมากินข้าวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปแล้วหายไปเลยก็ทำให้ภรรยาผิดสังเกตค่ะเมื่อขึ้นเขาตามไปดูก็ได้ยินเสียงหมาเห่าและพบว่าสามีเสียชีวิตอยู่กลางป่านะคะก็เชื่อว่าถูกช้างป่าทำร้ายไม่ใช่เสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยตรวจสอบและลำเลียงศพค่ะทางด้านของนายประวัติศาสตร์จันทรเทพนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีอาชีพรับจ้างกรีดยางส่วนที่ผ่านมาก็มักจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับช้างมาตลอดเป็นคนขยันขันแข็งช่วงที่เกิดเหตุก็อาจจะเข้าไปตรวจสอบว่ามีช้างลงมาด้วยหรือไม่เพราะว่าช่วงที่ฝนตกได้รับแจ้งว่ามีช้างเข้ามา2ตัวและจังหวะที่พบช้างอาจจะมีสุนัขเข้ามาด้วยก็อาจจะทำให้ช้างตื่นและวิ่งเข้าชาร์จค่ะ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะชาวเยอรมันในเมืองแลนสทูทางตะวันตกของเยอรมนีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศสหรัฐที่แลมสไตน์ค่ะมีการแสดงความวิตกกังวลนะคะหลังจากที่กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐประกาศว่าจะถอนกำลังทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมนีการประกาศนี้มีขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งและตอบโต้กันระหว่างเปิดเผยนะคะอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีฟริชแบชของเยอรมนีค่ะโดยชาวเมืองต่างเกรงว่าการถอนทหารสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานทัพอากาศแลมสไตน์และส่งผลเสียต่อชุมชนในท้องถิ่นทางนี้แลมสไตน์เป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีกองกำลังประจำการมาตั้งแต่ปี2495หรือเมื่อ74ปีก่อนค่ะ
1: Spirit Airlines สายการบินราคาประหยัดในสหรัฐยุติกิจการแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากประสบภาวะล้มละลายและขาดสภาพคล่องทางการเงินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศค่ะสายการบิน Spirit Airlines ประกาศหยุดให้บริการและปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดและปิดเคาน์เตอร์บริการลูกค้าตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศจึงไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความ ความช่วยเหลือที่สนามบินส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้กับทางสายการบินตกค้างตามสนามบินหลายแห่งทั่วสหรัฐการปิดตัวครั้งนี้ก็ยังส่งผลให้พนักงานลูกจ้างและผู้รับเหมากว่า 17,000 คนต้องตกงานทันทีโดยสายการบินอย่างอเมริกันแอร์ไลน์และยูไนเต็ดแอร์ไลน์เปิดช่องทางพิเศษเพื่อรับพนักงานจากสปิริตแอร์ไลน์เข้าทำงานต่อขณะที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐกำลังขอความร่วมมือกับสายการบินต่างๆเสนอราคาตั๋วโดยสารพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตกค้างค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้สายการบินสปิริตแอร์ไลน์ต้องยุติกิจการเนื่องมาจากขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังโควิด-19 ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามในอิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ดำเนินมานาน2เดือนถือเป็นสายการบินแห่งแรกนะคะที่ต้องปิดตัวลงจากวิกฤตในตะวันออกกลางรอบนี้แม้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอแผนช่วยเหลือวงเงิน$500 ล้านแลกกับการถือหุ้นในสัดส่วน 90%แต่ว่ากลุ่มเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้รายใหญ่คัดค้านแผนนี้เนื่องจากมองว่าโมเดลธุรกิจของ Spirit Airlines ไม่สามารถฟื้นตัวได้แล้วและต้องการให้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีแทนค่ะทั้งนี้ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่เคยมีสายการบินของสหรัฐที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่า Spirit Airlines ซึ่งเคยมีสัดส่วนเที่ยวบินในประเทศสูงถึง5%ต้องเลิกกิจการมาก่อนโดยที่ผ่านมา Spirit Airlines มีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเพดานราคาค่าโดยสารให้ต่ำลงในตลาดที่มีการแข่งขันกับสายการบินยักษ์ใหญ่รายอื่นการปิดกิจการของ Spirit Airlines อาจส่งผลให้ราคาค่าตั๋วเครื่องบินในเส้นทางที่ Spirit Airlines เคยให้บริการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตค่ะ
0: ฟิลิปปินส์จับปลาภูเขาไฟมายอนปะทุอีกระลอกค่ะซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์เผยภาพให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งจากภูเขาไฟมายอนตั้งอยู่ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้หลังภูเขาไฟกลับมาปะทุอีกครั้งและเกิดกระแสตะกอนภูเขาไฟเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไหลลงจากทางลาดเชิงเขาสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ระบุว่าส่วนผสมที่ร้อนจัดของเท่าถ่านก๊าซและเศษซากภูเขาไฟที่เรียกกันว่าอูซอนซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นได้ไหลลงมาตามทิศทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟระยะทางไกลอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรค่ะจึงได้ย้ำเตือนสาธารณชนให้อยู่ห่างจากเขตอันตรายในรัศมี6กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันภูเขาไฟมายอนยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังระดับ3ถ้ามีการระเบิดที่ไม่รุนแรงและทานลาวาไหลอยู่โดยตลอดค่ะ
1: มีการแข่งขันที่สุดแสนระทึกและร้าวใจนะคะกับการแข่งขันงีบหลับริมแม่น้ำฮันประจำปี2026ที่สวนสาธารณะยออีโดในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ค่ะการแข่งขันงีบหลับริมแม่น้ำฮันประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาภายในสวนสาธารณะยออีโดในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะซึ่งก็ปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันได้รับคัดเลือก170คนจากใบสมัครที่บอกเล่าเรื่องราวความเหนื่อยล้าของตนเองสำหรับผู้ชนะการแข่งขันงีบหลับในปีนี้เป็นชายวัย80ปีค่ะเขาบอกว่าเรื่องงีบหลับเนี่ยสบายมากเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็แทบจะนอนทั้งวันอยู่แล้วส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศเป็นของพนักงานชายออฟฟิศวัย37ปีที่ระบุว่าตนเองอ่อนเพลียจากการทำงานกะดึกและต้องขับรถเป็นประจำถือเป็นกิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่ทำงานหนักและพักผ่อนน้อยได้น่ารักดีค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโก
5: ความเป็นสิ่งลดสำคัญแต่ความ
6: ตัวเองเย็นนี้ปอตอกินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าแบบดีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: และเขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: ห่อเฮ้อถ้าเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
3: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็ขอบคุณมากเลยหลายๆท่านยังอยู่ยังฟังเพลงแล้วก็แนะนำเพลงมานะคะ
1: จนล้นกระดาษเลยค่ะพี่
0: สิบกว่าเพลงอ่ะตัวเองใช่ไหมประมาณ13เพลงเดี๋ยวให้หญิงหนุ่ย
1: ที่ขอมาทั้งหมดจริงๆอ่ะยี่ร่วม20กว่าเพลง
0: ที่เกินมาคือ13เพลงอย่างต่ำนะคือแบบนี้มันเปิดไม่ทันจริงๆมันต้องเปิดต่ออีกสักรายการอะไรเงี้ยจะได้มันไม่ใช่รายการของเราแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆที่มาเป็นอยู่กำลังใจจนถึงตอนนี้นะคะเพลงที่เปิดไปเนี่ยมีรักพี่นะคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณสุเทพเปิดไป2เพลงก็มีอีกเพลงนึงก็คืออีสานที่รักนะคะใครแนะนำมาหน่อยจดไว้นี
1: ่อีสานที่รักนี่คุณอุทัยค่ะ
0: แล้วก็รักพี่นะล่ะ
1: รักพี่นะคุณประเสริฐ
0: คือไม่ใช่รักพี่นะนะรักพี่นะ
1: ประเสริฐรถขับไง
0: อ๋อพี่ประเสริฐก็รักพี่นะไม่ใช่รักพี่นะไม่ใช่ชื่อพี่นะ
1: ชื่อรักพี่นะ
0: แล้วก็มีถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่นี่ขอมาตั้งแต่ต้นรายการแต่เราไปเปิดท้ายๆแล้วเพื่ออยากจะให้อยู่ฟังจนจบ
1: หรือเปล่า
0: อยู่ไหมคุณสวรีประกาพันธ์ค่ะขยี้รักนานๆจะได้เปิดเสียงพี่แหววอุไรวันทรงงามนะพี่แหววนี่ไม่เคยเปิดเลยเปิดแต่เสียงคนอื่นเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดเสียงพี่แหววแล้วต้นฉบับเลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็เพลงตอนนี้นะที่ขอกันมาแบบเยอะแยะไปหมดแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมก่อนนะคะว่ามีที่ทาง Facebook Fanpage มีคุณอเคนเจริญพรนะคะจากพะเยาคุณรัชนีกรคุณเลิฟวัชราพรนะคะนี่อยู่ต่างประเทศนะคุณสุวรรณยาคุณจรุณะแก้วนะคะคุณณัฐพงษ์คุณวินิตนะคะคุณประกรณ์น้องบางปลาคุณสุโฮเกนบูมนะคะคุณพี่แอ๋วคุณกันชัยคุณตะโกนคุณมีมิมี่น้องแอนอลิสคุณกัญญาคุณวันนิดาคุณตุยันจันทาก็ยังอยู่กันมาเนี่ยขอเพลงกันนะคะแต่ว่าหนูได้แต่จดนะคะร้อนร้อนร้อนเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมล่ะร้อนนี้นะคะโคพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นนะคะเป็นครูพัดรุ่น AV514 นะคะตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ3นาทีองศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพัดดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นโทร02-114-3990 นะคะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้าอีก100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะคะ
0: เดี๋ยวจะให้หญิงหนุ่ยขานเพลงที่จะเปิดอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าที่ท่านผู้ฟังเป็นผู้จัดรายการเองแล้วก็ขอให้เข้ามาฟังด้วยนะคะท่านที่แนะนำไว้เพราะว่าถ้าท่านไม่เข้ามาดีเจสองคนก็จะเสียใจ
1: ใช่เพราะว่าขอมานี่เท่ากับเป็นเพลงที่ใส่ลงเกือบเต็ม เกือบเต็มรายการตั้งแต่เท้าเลยใช่ไหมตั้งแต่แรกเลยนะ
0: นอกจากเดี๋ยวจะไปเรียงต้องไปเรียง
1: มีใจประสานใจครูสุเทพนะคะคุณอรุณชลีขอไว้ปั้นดินให้เป็นดาวเสียงร้องคุณธานินนะคะคุณสุนีขอว่าคุณสีนีขอไว้ฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยานะคะคุณลีลาวดีขอไว้ขอรักขอร้างนะคะเสียงร้องคุณธนงศักดิ์คุณสุริยันจากแม่ห้องสอนขอไว้นะคะเพื่อไมตรีจิตและเพลงแค่รอนะคะครูสุเทพคุณสุริยันจันทาขอไว้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยไปดูทีว่าจะเอาเพลงไหนนะเหมือนคนละฟากฟ้ากับเพลงหวงรักนะคะเสียงพี่อ้อยวิภาคุณจุดี้ขอไว้ก็พอรักเสียงร้องพี่อ้อยวิภาคุณประเสริฐขอไว้นะคะบัวกลางบึงคุณประกรณ์ขอฝากเพลงลอยลมเสียงคุณเทพนะพี่แอ๋วขอไว้ชูทางใจคุณวินัยคุณสกลขอนะคะหน้าเนื้อใจเสือเสียงร้องคุณธานินนะคะคุณกันใจขอไว้ค่ะอันนี้คือที่ขอไว้ทั้งหมดแล้วเราไม่สามารถเปิดวันนี้ได้นะคะ
0: แรงนับได้ยัง
1: ประมาณ13 12 13แต่ว่าเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปดูอีกทีนึงแล้วก็ที่คุณเหน่งขอไว้คือบอกได้ไหมคุณสีใสอ่ะ
0: เจอแต่เพลงอะไรนะ
1: ไม่มีนะบอกได้ไหมเนี่ยเป็นคนอื่นร้องแต่มันไม่ใช่แนวนี้นะ
0: ใช่ช่วยแจ้งมาหน่อยนะว่ามันคืออะไร
1: เพราะว่ามันไม่ได้จริงๆเน
0: า
1: ะ
0: คือหาไม่ได้อ่ะ
1: ใช่เพราะมันไปเป็นเพลงอาจจะเป็น สตริงหรือเป็นอะไรนู่นแหละคนละเรื่องกับอันนี้ไง
0: แต่คุณเองไม่น่าพลาดคุณเองจะรู้จักชื่อเพลงเพราะว่าคุณเองจะเป็นนักฟังเพลงแ
1: ต่ทีนี้เราไม่มีหรอตัวยังไง
0: นั่นน่ะสิก็ถึงอยากจะทราบอยู่ตอนนี้แต่ว่าหาคำตอบไม่ได้
1: แต่เขาก็เขียนบอกแล้วไงว่าเรายังก่อนเนี่ยก็คือยังก่อนไงยังก่อนคือยังไม่ได้ฟังไงคุณเองเขียนในกลอนแล้วก็ยังก่อน
0: เนี่ยบอกมาเองพูดเองตอบเองก็
1: ยังก่อนนั่นแหละแล้วก็

0: ไปตามนั้นเลย
1: คือเดี๋ยววันนี้นี่หลังจากช่วงของเราไปนี่อะไรนะบัตรวันลา
0: คุณสุชาติชวังกูลจะมาจัด
1: ใช่เพราะว่าเขาจะเป็นของเพื่อนเพลงหวานนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มันก็ต่อเนื่องจากของเราไปนะต้องช่วงเช้ามาช่วงเราแล้วก็ไปช่วงของคุณต้นสุชาติชวังกูลนะแอดคาราบาวแชมเปี้ยนไดอารี่นะคะกับเรื่องราวดีๆของบุคคลต้นแบบนะคะที่สามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้หลายๆอาชีพโดยทีเดียวนะคะ
0: เท่ากับอาทิตย์หน้าพี่ไม่ต้องหาเพลงมาละเพราะว่าท่านผู้ฟังเขียนมาแล้ว13เพลงเพราะปกติพี่จะหามาประมาณ18เพลงพี่หายนิดหน่อยเน
1: าะแต่ท่านขอไว้เนี่ยจะมาฟังหรือเปล่านี่แหละยังสงส
0: ั
1: ย
0: เดี๋ยวจะต้องไปจัดการ
1: เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเพิ่งเข้ามาวันนี้อย่างคุณประกรณ์นะ
0: อยากให้มาอีกนะคะ
1: คุณสกลคุณสิณีคุณกัญชัยน่าจะ
0: ไม่เคยมาเน
1: า
0: ะไม่เคยเห็น
1: เพิ่งเข้ามา
0: คืออาจจะฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้มาคุยกัน
1: แต่ไม่ได้คุย
0: ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาอยากจะให้เข้ามาเยอะๆกว่านี้ทำไงดีล่ะ
1: นั่นแหละก็เดี๋ยวนั้นเนี่ยตอนนี้ขอบคุณทุกท่านเลยที่ฟังกันอยู่ตั้งแต่ต้นเป็นกำลังใจให้หนูกับพี่อ้อยมาจนถึงช่วงท้ายของรายการนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรา
0: เดี๋ยวพบกับใครพูดอีกครั้ง
1: ยาวไปคุณต้นสุชาติสว่างกูลนะพี่อ้อยจะปิดด้วยเพลง
0: เพลงสองเพลงสุดท้ายในช่วงนี้มาฟังเพลงคืนไม่ใช่น้อยใจยาคุณสุเทพบุญกำแหงนะคะแล้วก็ตามด้วยคืนนี้พี่คอยเจ้าเสียงพี่กุ้งกิตติกุล
1: น้อยใจยาเนี่ยคุณประภาพันธ์ขอแล้วก็คืนนี้พี่คอยเจ้าคุณกุ้งเนี่ยน้องไฟจากนนทบุรีขอไว้นะคะ
0: ก็ขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัชดาเผยคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณากรอบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทสัปดาห์นี้อัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสควบคู่หนุนแผนพลังงานทดแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือคนละครึ่งที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ว่ามาตรการการดูแลประชาชนทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอื่นๆที่จะตามมานั้นเมื่อมีมาตรการแล้วก็จะมีเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณก่อนซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะเป็นการพิจารณากรอบวงเงินกู้ในสัปดาห์นี้ก่อนส่วนโครงการที่จะเข้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไปยืนยันว่าจะต้องพิจารณาให้เร็วเพราะจะให้เงินเข้าถึงมือพี่น้องประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้ในทุกกระบวนการจากนี้จะต้องรวดเร็วสำหรับพระราชกำหนดกู้เงินนั้นมีการพูดถึงว่าจะมีการกู้เงินประมาณ 500,000 ล้านบาทแต่ความจริงแล้วงบประมาณ 400,000 ล้านบาทก็เพียงพอโดยรัฐบาลวางไว้2หลักในการใช้เงินจากพรก.กู้เงินได้แก่โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนประเทศในระยะกลางและระยะยาวดูแลประชาชนประคับประคองค่าครองชีพในเวลานี้โดยรัฐจะจ่ายในอัตรา60และประชาชนจะจ่ายในอัตรา40รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกส่วนหนึ่งของเงินกู้จะใช้ในการส่งเสริมให้ประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศให้มาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานก็จะต้องมีมาตรการจูงใจเช่นรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลารูฟมากขึ้นจึงต้องมีแรงจูงใจแก่ประชาชนทั้งเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยรวมไปถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมต้องการเข้ามาของรถ EV มากขึ้นจึงต้องใช้งบประมาณมากรัฐบาลจึงเห็นถึงความจำเป็นในการกู้เงินแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้จับแล้วโจรชุดสวมลายแมนชิงทอง23บาทจนมุมที่จังหวัดน่านพร้อมเพื่อนคนพาหนีจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองรูปพรรณที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเวลา 19:40 นาทีของวันที่1พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170ซมสวมเสื้อลายแมนใส่หมวกโม่งปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาในร้านแล้วชักอาวุธปืนพกสั้นแบบออโตเมติกขึ้นมาข่มขู่พนักงานจากนั้นได้กระโดดข้ามตู้กระจกใช้มือดึงเอาทองรูปพรรณ23บาทหลบหนีไปเมื่อเวลา 9:37 นาทีเพจดาว8แชกได้ลงข้อความว่าเวลานี้ตำรวจสืบภาค7จับคนร้ายได้แล้วพร้อมเพื่อนที่พาหลบหนีไปที่จังหวัดน่านด้านพลตำรวจตรีธีรเดชอภิภักกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่ากำลังนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนกลับมาที่จังหวัดสมุทรสาครส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ต้องรอการดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนก่อนบ้านเรือนประชาชนกว่า20หลังคาเรือนได้รับความเสียหายพายุฤดูร้อนพัดกระโชกอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์กฤตชนะชมจันทร์รายงานค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่พายุฤดูร้อนพัดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นหมู่บ้านที่10ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า20หลังคาเรือนได้รับความเสียหายข้างฝาเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านเสียหายและสังกะสีปลิวว่อนไปทั่วทุ่งนอกจากนี้แล้วยังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับบ้านอีกด้วยในส่วนทางราชการท้องถิ่นเร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือต่อไปกฤษณะโฉมจันทร์สำนักข่าวสายอสมทรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: งแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆ

่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุก

0: ขอต้อนรับ
1: คุณฟังเข้าสู่หวานวันหวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติชวังกูลนะครับมารับไม้ต่อจากพี่อ้อยและพี่หญิงหนุ่ยนะครับทั้งสองท่านก็เมื่อกี้นี้เจอกันข้างล่างก็เลยชวนพี่เขาคุยกันใหญ่เลยทีเดียวนานๆก็เรียกว่าเดือนหนึ่งจะได้เจอกันทีแต่ว่าเดือนนี้พิเศษนะได้เจอกันสองครั้งนะครับเราเปิดรายการของเราวันนี้ด้วยเสียงของพี่จำรัดเสวตาพรนะครับกับเพลงที่ผู้คนจะทักกันผิดนะเพลงนี้น้ำซอสทรายกับดั่งเม็ดทรายครับก็เปิดด้วยน้ำซอสทรายแล้วก็ตามด้วยน้ำตาฝนจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการเพราะว่าบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ฝนตกนะเมื่อกี้นี้มาทางถนนวิภาวดีก็ฝนตกเหมือนกันแล้วก็ตามมาถึงตรงนี้ร้อนเปรี้ยงเลยครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนแจ้งกันหน่อยนะครับว่าอากาศแถวบ้านคุณนั้นเป็นยังไงนะครับฝนตกกันหรือยังนะครับหรือว่ายังร้อนกันอยู่แล้วก็เมื่อกี้เพลงที่เพิ่งจบลงไปก็คือพนิดาเสวตาใสนะครับน้องเอกกับเพลงรักที่อยากลืมเห็นรายการของพี่เขานะฟังมาในทางวิทยุนะคนขอเพลงกันคนเข้ามาคุยกันรายการนี้คนก็ไม่คุยกันหรือยังไงเราไม่รู้นะครับแต่ว่าฟังอยู่ที่ไหนมาบอกกันบ้างนะครับก็เหมือนสัก2สัปดาห์เดือนที่แล้วมั้ยที่มีคุณผู้ฟังส่งดอกไม้มาให้อ่ะส่งพวงมาลัยมาให้ด้วยนะครับจากต่างจังหวัดกลับขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าใครจะเขียนจดหมายมาคุยกันมาขอเพลงก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับจะได้เอาเพลงมาให้น้องแป้งจัดนะครับวันนี้กลับมาแล้วหลังจากที่แบบออนทัวร์อาเซียนนะครับมาอยู่กับพวกเราแล้วนะครับวันนี้น้องแป้งเอาละครับให้ฟังอีก3เพลงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณณัฐพัฒน์ธีระสรันหรือคุณบิลนะครับเจ้าของแบรนด์ Go Crave นะขนมเทมเป้กรอบ

เห็นขนมปั๊บนี่ก็รู้สึกว่าน้ำลายสอกันเลยทีเดียวนะมึงมีกระดาษทิชชู่ด้วยต้องเช็ดซับน้ำลายนิดนึง เห็นแล้วน่ารับประทานมากเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับ Go Crave กับคุณบิลนะครับเจ้าของแบรนด์จะมาเล่าให้เราฟังว่ารู้สึกอย่างไรทำยังไงต่อสู้ยังไงถึงประสบความสำเร็จในวันนี้แล้วเราจะไปหา Go Craveขนมปังเทมเป้กรอบๆแบบนี้รับประทานได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาในช่วงหน้าช่วงนี้ให้ฟังเสียงของพี่ภูสมิงหน่อสวรรค์กับเพลงบทเรียนสอนใจแล้วก็พี่ๆวง Innocent จะมากับเพลงฝากรักแล้วก็พี่วสันต์โชติกุลกับเพลงแทนคำนั้นครับ

0: คุยกันแบบสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงครับเผื่อกันแป๊บเดียว3เพลงก็ผ่านไปแล้วเราจะต้องพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะได้คุยกับแชมเปี้ยนไดรี่ของเรานะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดีย
7: าเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติน
0: ี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราก็ได้อยู่กับคุณบิลหรือคุณณัฐพัฒน์ธีระสรันนะครับเจ้าของแบรนด์ Go Crave ขนมเทมเป้ครับให้ฟังพูดให้รู้ว่ามันมากมากจริงๆนะครับสวัสดีครับคุณบิลครับ
11: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่สละเวลาให้กับเราในบ่ายวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเดี๋ยวจะได้กำลังต่อสายไปหาพี่แอดคาราบาวด้วยนะครับพี่แอดก็จะได้ฟังเราด้วยว่าคุณบิลเป็นยังไงทำอะไรมาไหนอยากจะให้เล่า เล่านิดนึงนะครับว่านึกยังไงถึงได้มาทำขนมเทมเป้ครับผม
11: ครับก็ที่มาทำขนมเทมเป้เนี่ยก็เพราะว่าอันดับแรกก็คือหนึ่งเป็นคนชอบหาของว่างทานซึ่งช่วงสายช่วงบ่ายอะไรเงี้ยเวลาเราหิวเนี่ยเราก็จะชอบทานแต่ทีเนี้ยตอนที่อายุ30เนี่ยเราก็พบว่าพอเราหาของว่างที่อาจจะโฟกัสที่เรื่องของอร่อยอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันทำให้กระทบกับสุขภาพจะเกิดอุบัติเหตุเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งนึงเราก็เลยลองเปลี่ยนมามองหาขนมที่ทั้ง

0: อร่อยแล้วก็สุขภาพด้วยก็เลยไปเจอขนมตัวนี้ครับที่ต่างประเทศแล้วเราก็ลองดูว่าเอ้ยเราจะทำยังไงหรือจะพัฒนาคิดค้นยังไงขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยก็ได้พี่สาวช่วยคิดค้นขึ้นมาก็ประมาณสัก6เดือนก็ได้เป็นสูตรขนมเทมเป้ทอดกรอบของโกเคฟทุกวันนี้ครับ
1: โอ้เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดคุณบิวครับคนคุณฟังหลายๆท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเทมเป้เนี่ยมันเป็นขนมลักษณะไหนหน้าตาเป็นยังไงสำหรับคนที่ฟังทางวิทยุนะครับแล้วก็เราเคยพวกเราอ่ะไม่รู้ว่าบางคนอาจจะเคยทานไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรหรือเปล่า มีไหมครับเป็นประสบการณ์แบบนี้ไหมครับหรือว่าช่วยอธิบายนิดนึงนะครับว่าเทมเป้เนี่ยมันเป็นยังไงครับคุณบิวครับ
0: ครับเทมเป้เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่รู้จักในกลุ่มของคนที่ทานมังสวิรัติเพราะว่าปกติแล้วเขาก็จะทำเป็นเทมเป้สดซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแหล่งโปรตีนของคนที่เขาทานแต่เฉพาะผักอย่างเดียวเพราะว่าโปรตีนส่วนใหญ่ก็จะมาจากถั่วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยของผมก็มาดัดแปลงให้เทมเป้เนี่ยมันรับประทานง่ายขึ้นก็คือว่าจะใช้ถั่วเหลืองที่เราทำน้ำเต้าหู้กันเนี่ยครับแล้วก็มาผสมกับจะเป็นแป้งมันแล้วก็จะมีหัวเชื้อของเขาซึ่งพอมาบ่มแล้วหมัก48ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างที่เป็นเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ชนิดดีขึ้นมาแล้วก็มีส่วนช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของผู้บริโภคเนี่ยก็คือดีขึ้นขับถ่ายได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้ขยับหรือออกกำลังกายเป็นประจำอะไรเงี้ยหรือว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องตรงนี้เองครับก็จะมีส่วนช่วยได้ครับ
1: แล้วต้นกำเนิดของเทมเป้นี่มาจากประเทศไหนครับวัฒนธรรมไหนครับ
0: ต้นกำเนิดเทมเป้จะมาจากที่ประเทศอินโดนีเซียครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีถั่วเหลืองจำนวนมากแล้วการที่เอานำมาทำเทมเป้เนี่ยเหมือนการเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งครับ
1: แล้วโอ้โหพูดแล้วอยากทานแล้วเนี่ยแล้วตอนที่ไปทดลองปรับสูตรเนี่ย6เดือนเนี่ยครับเสียไปกี่ชุดนะครับนับได้ไหมครับว่าทำไมตอนที่เราปรับสูตรเนี่ยเราไปเจออุปสรรคอะไรเราถึงต้องใช้เวลานานขนาดนั้น
0: ก็คือตอนแรกๆที่ทำเนี่ยครับก็คือต้องอธิบายลักษณะของเทมเป้ก่อนว่าคือเทมเป้มันจะคล้ายๆข้าวเกรียบก็คือว่าคล้ายๆตัวมันฝรั่งทอดไงครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือจะเป็นถั่วเหลืองแล้วก็สไลด์หั่นเป็นแผ่นวงกลมๆอย่างเงี้ยครับบางๆทีเนี้ยช่วงแรกๆที่เราทำนะครับก็จะพบว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะสุขภาพมากไปนิดนึงก็เลยทำให้อาจจะแข็งหรือว่าทานได้ยากอะไรเงี้ยครับเน้นโปรตีนเลยอะไรเงี้ยครับล้วนๆอะไรเงี้ยก็ซึ่งอาจจะทานได้ยากหรือว่าไม่เหมาะกับการทานได้เงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มปรับสูตรเริ่มอะไรเงี้ยก็ได้สูตรที่ลงตัวว่าโอเคทานได้ง่ายแล้วก็สามารถที่ทานได้กับอาหารหลายๆอย่างอย่างเช่นสลัดอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าส้มตำอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะนำไปจิ้มกับซอสก็ได้ครับจะเป็นซอสมะเขือเทศซอสมายองเนสอะไรเงี้ยหรือซอสอื่นๆหรือว่าน้ำพริกเผาอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าบางท่านเขาก็แนะนำมาว่าทานอย่างเงี้ยอร่อย
1: ก็คือแทนที่เราจะไปใช้พวกอะไรมันฝรั่งทอดแบบนั้นนี่เทมเป้เนี่ยเป็นอะไรที่เหนือกว่านั้นสามารถที่จะรับประทานกับอาหารได้หลากหลายชนิดแล้วก็ทานเปล่าๆก็ได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับสามารถทานเปล่าๆก็ได้คือต้องบอกว่าขนมเทมเป้เกาะเนี่ยครับก็คือจะเป็นตรงกลางระหว่างสายสุขภาพกับสายที่เป็นขนมขบเคี้ยวที่อาจจะไม่ได้มีสารคุณค่าทางโภชนาการเยอะเนี่ยครับเพราะว่าเขาก็จะมีโปรตีนด้วยก็คือประมาณ 5-6 กรัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเชื้อจุลินทรีย์พรีไบโอติกอะไรเงี้ยครับใช่
1: ก็ช่วยหมดทุกอย่างเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคนตอนนี้เนี่ยทำออกมาแล้วเนี่ยผู้คนจะไปหารับประทานได้ที่ไหนครับ
0: ก็ทุกวันนี้ทางโกเคฟเนี่ยครับอันนี้เป็นชื่อยี่ห้อนะครับก็จะมีจัดจำหน่ายอยู่ทุกช่องทางออนไลน์ครับจะเป็นทาง Lazada, Shopee, TikTok หรือว่าทาง LINE นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือว่าทักสอบถามเกี่ยวกับข้อ

0: ข้อมูลสินค้าถ้ายังไม่แน่ใจยังนึกภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับแล้วปกติแล้วก็จะมีทั้งหมด7รสชาติครับก็ถุงนึงก็ประมาณ40บาทขนาด43กรัมครับ
1: 43กรัมนะครับ40บาทเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้ตอนแต่ว่าเรายังไม่ได้วางพวกตามร้านสะดวกซื้อหรือโมเดิร์นเทรดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับก็จะเป็นแผนในปีนี้ที่ว่ากำลังที่จะมองหาร้านที่เป็นสุขภาพหรือร้านที่เป็นเฮลตี้สเปเชียลสตอร์อะไรเงี้ยครับก็ที่จะเข้าไปครับ
1: อ๋อร้านเฮลตี้แล้วถ้าเกิดว่าร้านตอนนี้เนี่ยไม่รู้พี่แอดอยู่ในสายกับเรายัง
2: อยู่ครับก่อนคร
1: ับ สวัสดีครับพี่แอดครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับน้องชื่อคุณบิลนะครับณัฐพัฒน์ธีรสรันครับผม
0: ครับสวัสดีครับพี่แอด
1: พี่แอดนะผเอิญมีผเอิญผเอิญนะมี CJ ด้วย
2: คร
1: ับ ตอนนี้กี่สาขาแล้วครับพี่แอดครับ
2: 2,000 กว่า
1: แล้ว
2: ครับ
1: 2,000 กว่าแล้วครับคุณบินสนใจไหมครับ
2: ลองขยายเรื่อยๆครับ
0: ครับ
2: น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นขนมขบเคี้ยวเดินทีเนี่ยเราจะกินมันฝรั่งทอดใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วมันไม่มีประโยชน์อ้วนด้วยมันมีแต่แป้งกับน้ำมันแต่ตอนนี้คุณบินเอามาทำโดยใช้ไอ้ถั่วเหลืองเนี่ยซึ่งถั่วเหลืองมันก็เป็นโปรตีนอยู่แล้วแล้วก็ยังมีพรีไบโอติกซึ่งเป็นชีวภาพไอ้ชีวมวลที่มันช่วยทำให้เป็นจุลินทรีย์ดีอ่ะที่ทำให้การให้ท้องเราดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นอันนี้น่าสนใจมากแทนที่จะกินเดินดูทีวีไปนั่งกินมันฝรั่งหรือนั่งกินข้าวโพดป๊อปคอร์นไปก็มานั่งทานได้มีได้ประโยชน์ครับน่าสนใจนะครับ
1: น่าสนใจมากๆ43กรัมนี่คือทานหลายๆถุงได้ไหมฮะ
0: ก็จะมีข้อมูลทางโภชนาการเนี่ยก็คือติดอยู่หลังถุงแล้วก็หน้าถุงก็จะมีข้อมูลตรงนี้ครบครับแล้วก็ต้องแจ้งว่าตอนนี้ก็จะมีการปรับสูตรด้วยก็คือว่าจะสูตรเนี่ยก็คือว่าจะใช้เป็นน้ำมันดำข้าวแล้วก็จะมีโซเดียมต่ำอะไรเงี้ยครับก็รอติดตามจะเป็นออกมาในช่วงประมาณสักเดือนมิถุนายนครับ
1: โซเดียมต่ำก็ดีด้วยกับไตนะพี่แอดเน
2: า
1: ะ
2: ครับดีครับน้ำมันดำข้าวก็มีประโยชน์ครับดีกว่าน้ำมันต่ำ
1: แล้วเจ็ดรสชาติที่มีเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณเบลครับ
0: ครับก็ถ้าเป็นรสชาติขายดีนะครับจะเป็นท็อปทีก็จะเป็นดั้งเดิมซาวครีมแล้วก็ทัฟเฟิลครับอันนี้3รสชาติขายดีแล้วก็จะมีสวีทคอร์นสำหรับคนที่ชอบความกลมกล่อมสวีทคอร์นแล้วก็มีรสลาบครับถ้าลาบก็จะเป็นคนที่ชอบทานแบบแซ่บๆเปรี้ยวๆขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าจะเป็นแล้วก็เหลือจะเป็นบาร์บีคิวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเกลือหิมาลัยครับเกลือหิมาลัยนี่ก็จะเป็นต้องบอกว่ายังไงดีกินเล่นอร่อยแล้วเป็นกับแก้มก็ดีครับ
1: ดีแบบทุกประเภทเลยเน
2: า
1: ะ
2: ก็ ดีครับมีหลายสไตล์มีหลายรสชาติ
1: มีบีคิวมีเกลือหิมาลัยมีลาบ
2: กินกับข้าวเหนียวส้มตำได้นะ แทนกับหมู
0: ต้องครับ
1: ตายแล้วพี่แอดเคยลองหรือยังครับ
2: ยังไม่เคยครับเพิ่งรู้จักเนี่ยว่ามีขนมขบเคี้ยวแต่ว่ามีพรีไบโอติกด้วยน่าสนใจตรงนี้ครับเพราะปกติผมก็ซื้อไอ้พรีไบโอติกที่แบบเป็นน้ำผักอะมาทานอยู่แล้ว
1: ครับนี่ครับผมก็เลยพยายามที่จะแบบลิงก์เข้าหากันเพราะว่าคุณบิวนะครับก็กำลังมองหาเพราะว่าตอนนี้เขาทำแต่เฉพาะออนไลน์ครับพี่แอดครับยังไม่มีร้านโมเดิร์นเทรดผมก็เลยบอกน่าจะลองคุยกับ CJ พ
2: ี่แอดน่าสนใจลองมาคุยดูครับครับ
0: ได้ครับ
2: ครับ
1: เพราะราคาก็จับต้องได้ครับพี่40
2: ได้ไม่แพง40
1: บาทเท่านั้นเอง
2: ครับ2ถุง100
1: 3 2ถุง80บาท1แบงค์แดงมีทอน
0: คร
1: ับ คุณบิวครับโรงงานนี่อยู่ที่ไหนครับแล้วเริ่มต้นนี่อยู่ที่ไหนครับสำหรับเทมเป้โกเครฟนะครับ
0: ครับตอนนี้โรงงานอยู่ที่บางขุนเทียนครับบางขุนเทียนกรุงเทพครับถนนพระราม2ครับผม
1: บางขุนเทียนนี่ตรงนี้เองในกรุงเทพเองแล้วกำลังการผลิตของเราเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตได้ทั้งประเทศหรือยังครับตอนนี้ครับ
0: อ๋อก็ คือทุกวันนี้ยอดขายปัจจุบันก็ประมาณสัก 30,000 ถึง 40,000 ถุงแต่ว่ากำลังการผลิตจะอยู่ที่ประมาณสัก40,000 ถึง 80,000 ถุงประมาณนี้ครับ
1: 30,000 ถึง 40,000 นี่ต่อวันใช่ไหมครับ
0: เป็นต่อเดือนครับ
1: ต่อเดือนแต่ว่าเราสามารถที่ผลิตได
2: ้ต่อวันนี่ถือว่าใหญ่นะ
1: นี่ต่อเดือนก็เรียกว่ากำลังขยายขึ้นไปแต่ว่าถ้าจะมุ่งเข้าโมเดิร์นเทรดก่อนเนี่ยก็อาจจะเริ่มในบางสาขาก่อนก็ได้ไม่ต้องทั้งหมด 2,000 กว่าสาขาใช่ไหมพี่แอด
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าสนใจนี่เข้าไปติดต่อที่ไหนครับพี่แอด
2: เข้าไปในหน้าเพจเข้าไปในเพจ CJ เลยครับเขาจะมีบอกเลยครับครับ
0: ได้ครับ
2: ครับเชิญเข้าไปในเพจ CJ ครับแล้วก็จะมีแผนกติดต่อสินค้าอะไรเงี้ยครับ
1: นี่มีบันทึกการออกอากาศในวันนี้เป็นหลักฐานเลยนะครับว่าพี่แอด approve แล้ว
0: ขอบคุณมากครับ
2: มาคุยผ่านขั้นตอนครับจะได้ผมจะแนะนำได้ครับ
1: นี่แหละครับแล้วก็ไปตามขั้นตอนว่าอ้าวผู้ใหญ่ได้เห็นแล้วว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นอาหารที่ผมดูแล้วนี่ผมก็อยากจะลองเลยทีเดียวนะครับเห็นแล้วแบบท้องร้องจ๊อกๆเลยครับพี่แอด
2: ใช่มันดีตรงมีพรีไบโอติกนะครับ
1: อยากลองทั้ง7ชนิดเลยทีเดียว
2: คร
1: ับ คุณบิวอยากมีอะไรที่จะฝากกับคุณผู้ฟังแล้วก็ทางรายการไหมครับในเรื่องของGo Crave Tempeh ที่เป็นด้านสุขภาพแล้วก็คงความอร่อยเอาไว้แบบนี้ครับ
0: ครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วกันครับก็เหมือนก็ผมก็เป็นนะเคยทำงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งแต่ว่าเราก็เหมือนมีความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองมีเป็นบริษัทที่ทำแล้วมั่นคงอะไรเงี้ยครับเราก็เลยพยายามเรียนรู้อะไรเงี้ยให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็วันหนึ่งเมื่อเราพร้อมแล้วก็ออกมาทำครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็ใช้ความพยายามแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนเนี่ยอันเนี้ยเรื่องที่สำคัญที่บอกเองตลอดว่าต้องฝ่าฟันไปให้ได้
1: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่แอดครับอยากให้พี่แอดได้ให้ข้อคิดให้ข้อแนะนำแล้วก็อวยพรให้กับคุณบิวด้วยครับกับแบรนด์ Go Crave
2: ก็ถือว่าคุณบินเก่งมากนะครับที่สามารถประดิษฐ์สินค้าที่มีอนาคตพอมองดูแล้วมันน่าสนใจตรงพรีไบโอติกเนี่ยแล้วก็เป็นของครบเคี้ยวที่ราคาจับต้องได้แล้วก็สามารถพัฒนาออกไปเป็นแมสได้เลยสามารถหาตลาดต่างประเทศได้ด้วยแนวโน้มก็สุดแล้วแต่ว่าคุณเดียวจะกล้าก้าวจะตะล่าฝันได้ขนาดไหนอยู่ตั้งอยู่ที่ความฝันของคุณบินถ้าอยากจะไปต่างประเทศได้ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับ
1: คุณบินครับสู้ไม่สู
0: ้สู้ครับ
2: ขอเป็นกำลังใจให
0: ้คอยช่วยก็คิดว่า
2: ครับ
0: น่าจะเป็นส่วนช่วยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่ละเริ่มจากเล็กๆไปก่อนเดี๋ยวก็ค่อยๆขยายสู่ต่างประเทศได้ครับ
1: ก็อันนี้แหละครับเทมเป้นี้ก็เทมเป้โกครีฟนี้ก็จัดว่าเป็นผมเคยฟังทางผู้หลักผู้ใหญ่ของขอการค้าเนี่ยเขาบอกลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะซูเปอร์ฟู้ดด้วย
2: ใช่ครับเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
1: ก็จะเรียกว่าอย่างเนี่ยกลับไปตีตลาดอินโดนีเซียและตลาดโลกตะวันออกกลางนี่แล้วผมว่าอันนี้ก็ถ้าเป็นอันนี้เป็นลักษณะมังสวิรัติด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับบางรสชาติก็มังสวิรัติแล้วก็เจทานได้ครับ
1: อ
0: ย่างรสดั้งเดิมกับเกลือหิมาลัยเนี่ยก็มังสวิรัติกับเจทานได้ครับ
1: เจทานได้และมังสวิรัติด้วยแล้วก็น่าจะแบบขอฮาราลได้ง่ายๆไม่น่าจะลำบาก
0: ใช่ครับ
1: ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณบิวมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังนี่ลองไปติดตามกันดูนะครับในออนไลน์นี่ไปดูทั้งได้ใน Lazada ใน Shopee แล้วก็ TikTok สั่งซื้อได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับเพียงห่อละ40บาทเท่านั้นเอง43กรัมผมว่าต้องซื้อยกลังแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นครับคุณบิวครับขอบคุณมากครับผม
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับพี่แอด
2: ครับ
1: คุณครับ
2: ขอให้โชคดีครับ
1: ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะพี่แอดนะที่ผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกัน
2: ก็น่าสนใจนะ
1: ฮะเดี๋ยวว่าจะลองไปต่อดูใน TikTok สักหน่อยว่า เขาสั่งกันยังไงครับพี่แอดเป็นยังไงบ้างครับ

0: สัปดาห์หนึ่งที่ไม่ได้เจอกัน
1: ก็วันนี้มางานแต่งงานลูกของเพื่อนนะฮะที่นครสวรรค์แต่เดี๋ยวเย็นนี้จะไปเล่นที่สระบุรีที่หนองแค
0: ไม่ไกลกันไม่ไกลกัน
1: ครับครับสองสามชั่วโมง
0: ไปเล่นที่ไหนครับพี่ครับ
1: หน้าที่ว่าการอำเภอหนองแคอ๋อ
0: หน้าที่ว่าการอำเภอเลยบัวลอยละปดตอนนี้นะ ไม่รู้ว่าจะมีคนเอาบัวลอยไปขายหรือเปล่านะครับ แล้วสัปดาห์ต่อไปเนี่ยครับพี่จะไปไหนกันต่อครับ
1: ก็ช่วงนี้ก็ยังเล่นอยู่แถวเนี่ยภาคกลางแล้วก็จะมีกลางเดือนก็จะไปอีสานนะมีอุดรอุบลตัวเนี้ยครับ
0: อ๋ออุบลอุดรก็ขอให้ไม่ต้องเจอฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพเจอฝนอยู่ครับพี่แต่เป็นพวกฝนฤดูร้อนนะมาแป๊บๆแล้วก็ไป
1: ครับคงยังไม่หนักมาก
0: คงยังไม่หนักครับผมก็ขอให้การแสดงในวันนี้สนุกสุดยอดนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ใกล
1: ้
0: ๆก็เรียกไปกันได้เลยนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอหนองแกลกใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ครับผมวันนี้จะขอเปิดเพลงมหาลัยครับพี่แอด
1: โอเคคร
0: ับ ขอบพระคุณมากครับพี่อาร์ตครับ สวัสดีครับเดินทางสวัสดีภาพ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกลุ่มคนเสื้อแดงให้กำลังใจทักษิณบรรยากาศการชุมนุมมีกลุ่มคนเสื้อแดงหรือแดงเรดเนเวอร์ไดนำโดยดร.ประยูรครองยศพร้อมคณะกรรมการรวม11คนผัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยเพื่อแสดงการสนับสนุนและให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรโดยเนื้อหาการปราศัยมีทั้งการกล่าวถึงผลงานในอดีตรวมถึงกิจกรรมในวันที่10พฤษภาคมนี้ที่จะมีการทำกิจกรรมก่อนที่จะมีการพักโทษนายทักษิณในวันที่11พฤษภาคมสำหรับการนัดหมายจะเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง24นาฬิกาเพื่อรอต้อนรับการกลับมาของนายทักษิณชินวัตรอย่างไรก็ตามแนะนำให้ผู้ที่เข้าร่วมเดินทางมาล่วงหน้าในช่วงเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเพื่อความสะดวกในการเข้าพื้นที่ขณะเดียวกันจะมีมวลชนบางส่วนปักหลักค้างคืนบริเวณหน้าเรือนจำโดยมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิพัดลมและรถสุขาเคลื่อนที่ไว้รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบเรือนจำคลองเปรมและมีการจัดที่จอดรถไว้2จุดสำหรับรถบัสจอดตรงบริเวณถนนกำแพงเพชร6ทางไปจตุจักรรถตู้จอดที่วัดเสมียนนารีโดยก่อนวันจัดกิจกรรมจะมีการส่งพิกัดยืนยันสถานที่อีกครั้งหนึ่งDSI สอบครบ9บริษัทเรือพิรุธ20เที่ยวส่งน้ำมันไปสุราษฎร์ธานีอ้างเหตุอุทกศาสตร์เรือเสียจอดเชิญสอนชนให้ข้อมูลทางเทคนิคจากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหนังสือเรียก8บริษัทเจ้าของเรือขนส่งน้ำมันในฐานะพยานและพบเพิ่มอีก1บริษัทซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าซื้อเรือไม่ใช่บริษัทเจ้าของเรือรวมเป็น9บริษัทหลังพบความผิดปกติ20เที่ยวเรือจากเรือ12ลำเข้ารับน้ำมันจากโรงกลั่นในพื้นที่ภาคตะวันออกและพบว่ามีน้ำมันหายกลางทะเลสุราษฎร์ธานีประมาณ 57-60 ล้านลิตรโดยเฉพาะเรื่องการลักลอบกักตุนน้ำมันการประวิงเวลาการขนส่งน้ำมันการปฏิเสธจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ2542ภายในวันที่30เมษายน2569พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคกรมสอบสวนคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้แทนบริษัทเจ้าของเรือทั้ง9บริษัทได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเรียบร้อยแล้วโดยพบข้อมูลการว่าจ้างบริษัทเรือ2รูปแบบคือบริษัทต้นทางและบริษัทปลายทาง

0: ส่วนการใช้ระยะเวลาเดินเรือนานกว่าปกติมี3รูปแบบคือเกี่ยวข้องกับเรื่องยุทธเกี่ยวข้องกับเรื่องอุทกศาสตร์ร่องน้ำน้ำขึ้นน้ำลงทำให้เรือไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตามกำหนดกรณีการแจ้งเหตุว่าเรือเสียและกรณีมีเรือลำอื่นลอยลำอยู่ระหว่างถ่ายน้ำมันจากนี้อาจจะขอรายละเอียดจากสอนชนประเด็นการใช้เวลาเดินเรือนานกว่าปกติภายในสัปดาห์หน้ากองเรือมิตรภาพไต้หวันแล่นถึงกัวเตมาลากองเรือมิตรภาพของไต้หวันเดินทางถึงท่าเรือเปอร์โตเควลซันแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกัวเตมาลาเมื่อวานนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจฝึกอบรมและภารกิจการทูตกองทัพเรือไต้หวันเผยว่าลูกเรือกว่า783ชีวิตได้เดินทางเป็นระยะทางกว่า 20,000 ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.7 หมื่นกิโลเมตรข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านคลองปานามาและทะเลแคริบเบียนภายในเรือรบมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆรวมทั้งเรื่องโดรนและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกัวเตมาลาไต้หวันเฮนรี่แซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัวเตมาลากล่าวว่าการมาเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความร่วมมือให้ลึกยิ่งขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและขยายโอกาสด้านทุนการศึกษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุก

พึ่งหรือยาพิษจากวงผู้หญิงนะครับคือเพลงที่เพิ่งจบลงไปเราอยู่กันในชั่วโมงที่2นะครับของหวานหวานเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกใช่ไหมใช่ป่ะพรุ่งนี้วันหยุดเพราะว่าเป็นวันฉัตรมงคลนะครับแล้วเมื่อวันที่1ก็เป็นวันหยุดเพราะว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติตอนผมเป็นเด็กๆอ่ะเขาจะบอกว่าวันนั้นคือวันกรรมกรแล้วแบบแหมมันฟังดูแล้วแบบยังไงก็ไม่รู้เลยเปลี่ยนใช้มาแบบดูแบบใช้ดูกรรมกรอ่ะดูแบบแบกหามนู่นนี่นั่นโน่นเพราะนั้นคนที่แบบว่าทำงานแล้วไม่ได้แบกหามก็ไม่น่าจะรวมอยู่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้สิคนทำงานก็ถือว่าใช้แรงงานเหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่แบกไม่หามยังไงก็ต้องใช้ทั้งแรงงานสมองแรงงานความคิดมันก็เป็นใช้แรงเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนชื่อจากวันกรรมกรเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับนี่ก็เป็นที่มาเราเปิดชั่วโมงที่2ของเราด้วยเสียงของพี่ออสคิริบูลนะครับรณชัยถมยาปริวัติกับเพลงรอวันฉันรักเธอและเพลงที่2เป็นของวง State Express กับเพลงนางพญากับคนป่านี่ผมก็มาอยู่ในวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับช่วงบ่ายวันอาทิตย์ของแรกของเดือนทุกๆวันอาทิตย์แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาอีกมาโผล่หน้าอีกในวันอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่วันอาทิตย์แรกก็หมายความว่ามาแทนเขานะครับเดี๋ยวก็จะต้องมีสักวันนึงนะที่จะต้องให้เพื่อนๆพี่ๆที่เราจัดรายการด้วยกันเนี่ยมาแทนกันไปแทนกันมานะครับก็อยู่ด้วยกันวันนี้อยู่กับน้องแป้งแล้วก็น้องช้างนะครับวันนี้น้องแป้งก็ไปหาเสบียงมาให้แล้วนะกลัวจะแบบว่าเป็นลมหน้าคาไม้ที่เพราะยังไม่ได้กินข้าวเลยอาหารตกถึงท้องมื้อสุดท้ายคำสุดท้ายก็เมื่อ2ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็นี่แหละครับคราวนี้ก็มาได้หนมคกก่อนเพราะฉะนั้นหยุดหนมคกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยรับประทานข้าวกันนะครับเดี๋ยวอีกให้ฟังอีก3เพลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะว่าสงครามนี่มันเป็นยังไง2เดือนผ่านไปแล้วก็ทำความวุ่นวายให้กับโลกใบนี้แล้วก็กระเป๋าของทุกๆคนนะครับกระเป๋าตังค์ของทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่ากันนะครับช่วงนี้ให้ฟังอีก3เพลง ไปเริ่มต้นกันที่พี่วงชาตรีกับเพลงรักครั้งแรกลองดูว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วนึกถึงตอนที่มีความรักครั้งแรกไหมแอบปิ๊งแอบชอบใครบ้างฮะหมวดไก่ไปปิ๊งใครหรือยังครับตอนนี้แล้วก็เพลงที่2นะครับเป็นของ19กรัตใจเธอใจฉันแล้วก็พิงค์แพนเตอร์มากับเพลงรักฉัน

0: ไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ไอ้

0: แมวตัวจริง
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจ่อยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักๆไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
2: ยำยำ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

เมื่อฝนโปรยปรายเสียงของพี่ไก่พันนิดานะครับซึ่งก็รู้ว่าพี่ไก่ตอนนี้ย้ายบ้านสำมโนครัวไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะครับก็ไปอยู่ที่นู่นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ที่นู่นอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าก็ตอนนี้ก็ในช่วงฤดูนี้เขาก็จะเผากันเนาะเผาตาเผาอะไรต่างๆนานาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ผู้ที่ทำการเกษตรกันในบ้านเรานะครับแจ้งให้สู่กันฟังบ้างว่าอากาศเป็นยังไงบ้างบางทีตอนที่จัดรายการกูดมอร์นิ่งอาเซียนนี่ก็จะมีรายงานนะอุดรธานีเนี่ยจะเป็นสีส้มสีแดงสีม่วงตลอดเลยนะทางเชียงใหม่ก็บางวันก็จะดีบางวันก็จะมีฝนโปรยปรายอากาศก็จะดีก็เป็นยังไงวันนี้เล่าสู่กันฟังแต่ว่าตอนนี้ทางอสมทของเราก็กำลังมีฝนมาแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้นี้คุยกันบอกว่าจะเล่ากันนิดนึงนะครับว่าสงครามในตะวันออกกลางเป็นยังไงกันบ้างก็หยุดยิงกันมาได้2อาทิตย์ละนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับข้อตกลงว่าข้อตกลงอะไรต่างๆนั้นเป็นยังไงทางอิหร่านเขาบอกว่าถ้าจะมาพูดเรื่องเดิมๆยังไงก็จะมาแบบให้เขาแบบเอายูเรเนียมที่เขากลั่นเขาถลุงอะไรออกมาทั้ง400กว่ากิโลกรัมมาให้คุณนู้นคนนี้ก็ไม่ให้หรอกเขาบอกว่ามันเป็นของในประเทศชาติเขาคราวที่แล้วที่ตกลงกันเมื่อปี2015นะนั้นก็2015ก็58นะ2558เขาก็2558เนาะใช่เขาก็นั่นให้ทีงแล้วตอนนั้นก็แบบโอ้โหส่งไปแล้วก็บอกว่าขนไปส่งไปไว้ในประเทศที่แบบเป็นประเทศที่3ไม่ใช่ส่งไปอเมริกาส่งไปที่รัสเซียนะตอนนั้นนะที่ยูเรเนียมที่เขาถลุงได้คราวนี้เขาถลุงแล้วเขาบอกไม่ส่งนะแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรก็ยังตกลงกันในเรื่องรายละเอียดยังไม่ได้พ่อใหญ่ทำท่านก็พูดงูงี้นั่งงงเง้งอะไรทุกวี่ทุกวันนะแบบดูแล้วเหมือนบงเบงแล้วก็พูดแล้วมันก็กลับไปกลับมาก็ดูกันต่อไปแต่ว่าสถานการณ์ของ

ภายในประเทศอเมริกาเองเนี่ยประชาชนก็เขาบอกว่ามีเพียงแค่ 21% ที่เห็นด้วยกับการบริหารงานของท่านโดนัลด์ทรัมป์หมายว่าเมื่อไงอ่ะ 21% และอีกส่วนที่เหลือเท่าไหร่อ่ะ 79% น่ะไม่เห็นด้วยหรอหรือยังไงแต่ที่แน่ๆ 65% นะครับตอนนี้คัดค้านเรื่องของการทำสงครามเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังดำเนินกรอบต่อไปก็คือหลายวันเขาต้องไปแถลงที่รัฐสภาก็คือตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงสงครามของเขานะครับคุณพีทแฮกเซตเนี่ยก็ไปโดนสว.อุ้ยสับเละตุ้มเป๊ะเป็นหมูบัดช่อถ้าผมว่าน่าจะเละยิ่งกว่าโจ๊กยิ่งน่าจะเป็นน้ำเลยล่ะโดยเฉพาะสว.แทมมี่ดักเวิร์ธซึ่งสว.คนนี้ก็คือเป็นลูกครึ่งไทยนะครับคุณพ่อเป็นอเมริกันนะคุณแม่เป็นคนไทยแต่หน้ารักประเทศไทยมากเพราะผมดูนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นลูกครึ่งนะครับก็คือว่าท่านแบบหน้าเป็นคนไทยมากเป็นคนไทยลูกครึ่งไทยที่เป็นอเมริกันที่นู่นแล้วก็ท่านเป็นทหารด้วยไปร่วมสงครามขับเฮลิคอปเตอร์นะผู้หญิงนะฮะขับเฮลิคอปเตอร์ไปในสงครามอิรักแล้วก็เนี่ยเกิดอุบัติเหตุเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องตัดขาทิ้งทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็เป็นสว.ก็ซักฟอกคุณพีทแฮกเซตนี่ผมดูแล้วแบบถ้ามีอาวุธก็แบบเอามาซาลโวใส่กันเลยดีกว่าแบบเห็นแล้วแบบสุดยอดมากๆนะครับก็คุณพีทแฮกเซตก็เละตุ้มเป๊ะนะฮะก็ดูซิว่าไปที่เขาไปต้องไปแถลงรัฐสภาเนี่ยพ่อต้องการจะขอเงินงบประมาณในปีหน้านะครับสำหรับเพื่อที่จะให้กับกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นล้านล้านยูเอสดอลลาร์เลยทีเดียวดูซิว่าสภาเขาจะผ่านให้ไหมงบนี้อ้าวไปฟังกันอีก1เพลงนะครับทางรักสีดำแล้วก็เมื่อกี้เราจะเปิดเพลงนี้นี่ใช่ไหมของนกแร่ดอยเต่ามันเท่ากันเดินเพราะว่าเมื่อกี้พี่ต้อมเข้ามานะครับให้ฟัง2เพลงเลยครับ

นี้เวลา 15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวบิดเบือนเพจไทยคู่ฟ้ายืนยันว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เคยกล่าวว่าการที่จะให้งบเบี้ยคนชรา600เป็น 3,000 บาทไม่มีประโยชน์ตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการตัดต่อหรือบิดเบือนคำพูดเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมในขณะที่ข้อความที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียกรณีปรับเบี้ยผู้สูงอายุจาก600เป็น 3,000 บาทเป็นข่าวปลอมเพราะปัจจุบันการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2566ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้อายุ20ถึง6ขอไปค่ะอายุ60ถึง69ปีอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70ถึง79ปีอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปในอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกรมราชทัณฑ์แจ้งคดีผู้บัญชาการเรือนจำนเรขาเอื้อคุก VIP ให้ชาวจีนสอบสวนเสร็จแล้วขณะนี้สำนวนอยู่ที่ปปช.กรมราชทัณฑ์รายงานความคืบหน้ากรณีการใช้บริการให้บริการผู้ต้องขังชาวจีนในลักษณะพิเศษหรือ VIP ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังที่กสม.ออกมาเรียกร้องว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นขณะนี้ได้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้บัญชาการเรือนจำและเลขานุการส่วนตัวพร้อมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางให้กรมสอบสวนเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดและขยายผลตรวจพบการเรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการละเว้นไม่ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาแก่ผู้ต้องขังที่กระทำผิดฐานครอบครองโทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรมราชทัณฑ์จึงได้รายงานกระทรวงยุติธรรมและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในกรณีการครอบครองโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องขัง

0: รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ทนายความในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยมิชอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนโดยได้สั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันในส่วนของคดีอาญากรมราชทัณฑ์ได้ประสานส่งข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อดำเนินการขณะนี้ได้สอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปการทูตหรือเผชิญหน้าอิหร่านเปิดให้สหรัฐเลือกสำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางทางการทูตหรือจะใช้วิธีการเผชิญหน้าต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับสหรัฐผู้ออกมาแสดงท่าทีดังกล่าวคือนายคาเซมการิบาบดีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านและยังระบุว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอผ่านคนกลางซึ่งก็คือผู้แทนของปากีสถานไปแล้วขณะนี้ลูกบอลอยู่ในแดนของสหรัฐขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเส้นทางแห่งการทูตหรือจะเลือกแนวทางการเผชิญหน้าต่อไปส่วนอิหร่านพร้อมรับมือทั้ง2เส้นทางโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเผยว่าเขาจะทบทวนข้อเสนอใหม่ของอิหร่านแต่นึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นที่ยอมรับได้และกล่าวว่าอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้ในราคาที่สูงมากพอและสหรัฐอาจเปิดฉากโจมตีรอบใหม่หากอิหร่านทำตัวไม่ดีโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดในขณะที่ข้อเสนอใหม่ของอิหร่านมี14ข้อรวมทั้งการยกเลิกปิดกั้นทางทะเลและการยุติสงครามทุกแนวรบรวมทั้งในเลบานอนในขณะที่ทัสนิมสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่าสหรัฐร้องขอให้หยุดยิงโดยกำหนดเส้นตาย2เดือนเพื่อให้บรรลุข้อตกลงแต่อิหร่านยืนกรานว่าประเด็นต่างๆต้องได้รับการแก้ไขภายใน30วันและควรให้ความสำคัญกับการยุติสงครามอย่างถาวร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เปิดชั่วโมงที่3กันด้วยเสียงของพลพลนะครับกับเพลงคนไม่สำคัญตามด้วยเสียงของพี่หนุ่มวงกาลากับเพลงขอเป็นตัวเลือกและปิดกันเมื่อกี้นี้เพิ่งจบลงไปแคทริยาอิงลิชกับเพลงนอกสายตาคุณผู้ฟังอยู่กับหวานวานๆช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติสว่างกุลและทีมงานของ FM 95ลูกทุ่งมหานครน้องช้างแล้วก็น้องแป้งนะครับเรามาจัดเพลงตามที่คุณแนะนำกันมาบ้างมโนบ้างคิดบ้างนะครับว่าเพลงไหนที่คุณอยากจะฟังและเพลงไพเราะที่ฟังแล้วก็ทำให้เรามีความสุขก็มาร้อยเรียงกันนะครับจัดออกมาเป็นเพลงให้คุณได้ฟังกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงกลาโหมที่แล้วก็คนที่ให้ข้อคิดหรือว่าให้คำแนะนำกับท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์จริงๆอะทำเหมือนกับว่าสงครามนั้นมันเป็นเกมคอมพิวเตอร์อะไรที่เราเล่นอะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันทำแบบนั้นไม่ได้การที่จะยกคนขึ้นบุกที่อิหร่านเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีกำลังพลที่เยอะมากกว่าที่มีอยู่แล้วก็แน่นอนยกขึ้นไปก็เสียหายแน่นอนอาจจะต้องมีการเสียชีวิตของทหารอเมริกันมากกว่านี้ล่าสุดเนี่ยตัวเลขเปิดเผยออกไปว่ามีตั้งแต่ลบมานะว่าเสียชีวิตไป14รายเท่านั้นนะครับแล้วก็บาดเจ็บไปประมาณ300กว่ารายนี่เป็นตัวเลขที่เขาเปิดเผยนะครับแต่นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตมากกว่านั้นแล้วก็น่าจะบาดเจ็บมากกว่านั้นเพราะว่าฐานทัพถึง13หรือ14แห่งของสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นที่ซาอุดิอาระเบียที่อิรักที่จอร์แดนที่UAE นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ว่าจะเป็นที่ดูไบหรือว่ากาตาร์หรือว่าจะที่ประเทศบาเรนประเทศคูเวตก็เขาบอกว่าตรงนี้ก็โดนถล่มหมดเลยนะครับใช้งานไม่ได้นั่นก็หมายถึงความเสียหายหลายพันล้าน US ดอลลาร์อาจจะเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียวเพราะว่าสร้างสนามบินสร้างโรงเก็บเครื่องบินแล้วก็เครื่องบินอะไรที่จอดอยู่ตามสนามบินต่างๆเลยก็โดนถล่มไปหมดเรดาร์ที่ใช้สำหรับที่จะจับนะครับการบินอะไรต่างๆนานาก็โดนทำลายไปหมดรวมทั้งกองเรือของสหรัฐอเมริกาที่ถ้าเราตามข่าวกันตั้งแต่แรกนะท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็จะบอกว่าอเมริกันอาร์มาดอเมริกันอาร์มาดก็คือกองเรือที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาใช้ชื่อเดียวกันกับกองเรือของสเปนเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะตอนสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1นะกองเรือของสเปนสเปนสเปนิชอาร์มาดาก็ส่งมาจะไปถล่มอังกฤษว่าเราอ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะแต่ว่าเราอ่ะเป็นกษัตริย์ของอังกฤษเราก็มีใจที่จะปกป้องประเทศอังกฤษไม่แพ้ผู้ชายทุกคนโอ้โหอันนี้แหละครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยทหารเนี่ยมีกำลังใจฮึกเหิมแล้วก็สามารถที่จะถล่มทำลายกองเรือของสเปนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสเปนก็เรียกว่าถดถอยลงเรื่อยๆแล้วอังกฤษก็เลยกลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีฉายาว่าเป็นประเทศที่แผ่นดินไม่เคยมีพระอาทิตย์ตกดินบนแผ่นดินของอังกฤษเพราะว่าก็เป็นเจ้าของอาณานิคมแบบล่าเขาไปหมดทั้งโลกเลยอ่ะนั่นก็เป็นตอนนู้นตอนนี้ก็เหมือนกันท่านโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ากองทัพเรือของอิหร่านพังหมดแล้วนู่นนี่นั่นโน่นแต่ว่าเรือเขาเป็นเรือเล็กไงเขาก็เลยสามารถที่จะคล่องตัวกว่านะกองเรือของอเมริกาไม่กล้าเข้ามานะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น USS Ford Gerald Ford ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็บอกว่าซ่วมเต็มซ่วมพังห้องที่ซักผ้าไฟไหม้ กลับไปอยู่อเมริกาแล้วครับกลับก็ลงซ่อมแล้วก็ถ้าเราได้ยิน USS Lincoln

Lincoln USS Tripoli อะไรต่างๆนานาที่มาลอยลำอยู่แถวนั้นก็ต้องออกไปลอยลำอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียนะครับพอมาใกล้อิหร่านไม่ได้เขายิงขีปนาวุธเข้าไปอาจจะไม่ได้จมเรือแต่ถ้าเกิดโดนระเบิดโดนขีปนาวุธของอิหร่านเข้าไปก็เสียหน้าแล้วนะครับเขาก็เลยไม่กล้ามาอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นกองเรือก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะก็มาเล่าสู่กันฟังแต่อีกแง่นึงที่เรายังไม่เคยได้ยินออกมาก็เพราะว่ามันมีการเซ็นเซอร์เยอะก็คือเรื่องของอิสราเอลเดี๋ยวมาเล่าต่อในช่วงหน้าดีกว่าไปฟังกันอีก3เพลงสบายๆในบ่ายวันอาทิตย์ชั่วโมงที่3กับหวานวันวานนะครับไปฟังคุณซาร่านุสราผุงประเสริฐกับเพลงไม่สำคัญแล้วก็พี่เจมเรืองศักดิ์มากับเพลงไร้ตัวตนและคุณอ้อนลักษณะกับเพลงคนนิสัยเสียมองไม่ใครในเพลงเนี้ย

0: 3เพลงเลยนะครับเหมือนกับส่งสารไปให้กับใครบางคนไม่สำคัญไร้ตัวตนคนนิสัยเสีย คุณผู้ฟังคิดว่า
1: โดนทิ้งมา
0: เหมือนโดนทิ้งมาหรือโดนกระทำมาเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยดูดิอยู่ก็นะน้ำมันแพงขึ้นมาแบบกี่เท่าไหร่จาก30เป็น40กว่าบาทอ่ะมันก็30ก็แพงอยู่แล้วนะคราวนี้ยิ่งแพงกันเข้าไปใหญ่แล้วยังไม่รู้จะต้องแพงอีกนานแค่ไหนเป็นเพราะคนนิสัยเสียอยู่ๆก็มาเอาระเบิดไปโยนใส่บ้านเขาโดยไม่บอกไม่กล่าวนะครับแล้วก็เลยต้องยืดเยื้อกันมาจนกระทั่งถึงตอนนี้อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับอีกด้านนึงเนี่ยก็คืออิสราเอลเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่ามันเป็นมายังไงนะครับลองไปกดใน Google ดูนะครับบอกว่าแผนที่อิสราเอลตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศจนถึงปัจจุบันเราจะได้เห็นว่าแผนที่ของเขาเนี่ยเริ่มตั้งประเทศเมื่อปี1948นะก็ประมาณ2491ก็จะเป็นแผนที่ดิกจุกจิกจักตอนนี้ไปดูสิครับคือเขากลืนปาเลสไตน์ไปเกือบหมดแล้วแล้วก็กำลังบุกขึ้นไปทางเลบานอนอีกนะครับในขณะที่บุกขึ้นไปตอนนี้ก็คือเราก็ตอนเด็กเราก็งงเนาะเออคือตอนนั้นเราก็ไม่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องภูมิศาสตร์ไม่ได้ดูแผนที่แต่พอเราโตขึ้นเราก็มาดูเราก็งงเอ๊ะทำไมอิสราเอลไปอยู่ท่ามกลางประเทศอื่นๆที่เรียกว่าเป็นชนชาติอาหรับนะอยู่ตรงนั้นจะติดกันก็จะมีจอร์แดนมีเลบานอนแล้วก็มีอิรักแล้วก็มีอะไรเยเมนแล้วก็ติดกันก็เป็นอียิปต์นะเอ๊ะแต่ทำไมก็บุกอะไรกันกับปาเลสไตน์เลยไม่เห็นประเทศอื่นๆเข้ามาช่วยเลยซาอุดีอาระเบียคูเวต UAE ประเทศกอล์ฟหลายๆเนี่ยทำไมเขาปล่อยให้ดูอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเขาได้รับการหนุนหลังนะครับจากสหรัฐอเมริกามาตลอดและกลุ่มประเทศอาหรับอื่นๆเนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้ก็เพราะตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับโดยการจัดตั้งให้เป็นประเทศโดยอังกฤษนะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอังกฤษเป็นประเทศที่ดินแดนแบบดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเพราะว่ามีอาณานิคมรอบโลกเนี่ยเขาก็ตั้งจัดตั้งให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นประเทศขึ้นมาได้เพราะอังกฤษแล้วก็อเมริกาเข้ามารับช่วงต่อกันไปแล้วก็หนุนหลังอิสราเอลก็มันมีความคิดทับซ้อนอะไรกันเยอะแยะนะครับสำหรับเรื่องความเชื่อทางศาสนานะครับพวกคริสต์สายเอนเจลิโคลพวกเรียกคริสเตียนไซออนิสเนี่ยก็จะมีความคิดว่าถ้ามีคนยิวกลับไปอยู่ที่บริเวณปาเลสไตน์บริเวณที่เป็นกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยไปอยู่กันตรงนั้นเยอะๆเหมือนในยุคที่ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาเมื่อคนยิวไปอยู่ที่นั่นแล้วจะมีพระเยซูเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่2นะครับการกลับมาแล้วเขาก็คิดแบบนั้นก็เลยสนับสนุนให้คนยิวไปตั้งประเทศเป็นอิสราเอลขึ้นมาส่วนคนอิสราเอลคนยิวที่เป็นสายไซออนิสเนี่ยเขาคิดว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าคนนับ

0: ถือศาสนายิวเนี่ยกระจัดกระจายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้โดนกลั่นแกล้งบ้างอะไรบ้างมากมายโดนกระทำอะไรที่ไม่เป็นธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นคนยิวควรจะต้องมีประเทศของตัวเองแล้วก็เลยมาจับจองตรงนี้ด้วยความร่วมมือของอังกฤษนะครับซึ่งตอนมาจับจองตรงนี้ที่คนที่เขาอยู่ตรงนี้มาก่อนก็คือคนปาเลสไตน์ดันไม่ให้มาอยู่ในประเทศปาเลสไตน์ดันมาตั้งเป็นประเทศอิสราเอลแล้วเอาคนปาเลสไตน์เป็นพลเมืองของประเทศอิสราเอลเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการกลั่นแกล้งข่มเหงรังแกนะครับให้คนปาเลสไตน์เหล่านี้ต้องอพยพถอยร่นออกจากพื้นที่ของตัวเองไปเรื่อยๆนะถอยร่นออกไปเนี่ยเราไปดูเราจะเห็นเลยว่าปาเลสไตน์ก็จะอยู่แค่ที่ฉนวนกาซากับเวสต์แบงก์อะไรต่างๆเท่านั้นแล้วก็คนที่ยังเป็นเชื้อสายปาเลสไตน์อยู่ในอิสราเอลก็จะถูกกระทำนะครับปฏิบัติแบบไม่เท่าเทียมกันทีนี้พอเมื่อไปลุกลามพื้นที่เขาเยอะๆแต่คนอิสราเอลเนี่ยมีจำนวนน้อยก็เลยจะต้องชักชวนให้คนเชื้อสายยิวที่อยู่ในประเทศต่างๆอพยพมาอยู่อิสราเอลมาเป็นคนพลเมืองของอิสราเอลแต่แรกๆก็มาแต่ตอนนี้คนเขาเริ่มเห็นบอกว่าเอ๊ะแต่พอมาอยู่แล้วคุณเนี่ยข่มเหงคนอื่นไปฆ่าเขาไปแย่งชิงพื้นที่เขาและให้เราเนี่ยเข้าไปจับจองพื้นที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องคนย้ายออกครับคนยิวย้ายออกแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลอิสราเอลทีนี้ยังไงล่ะก็มาถึงประเทศเราสิเห็นไหมเราก็เลยมีแรงงานที่จะต้องไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลไปทำงานอะไรไปทำงานเพาะปลูกเพราะว่าไปยึดพื้นที่เขามีแต่พื้นที่แต่ไม่มีคนไปทำงานก็เลยต้องจ้างคนไทยไปนี่แหละครับก็เป็นที่มาคนไทยไปทำงานที่นู่นก็เสี่ยงอันตรายอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาเล่ากันต่อว่าแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงต่อในอิสราเอลช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก็เอาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจทางสถานีแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ร้อน
4: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ครับผมก็เปิดไป3เพลงที่เพิ่งจบลงไปนะครับตั้งแต่อยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนทาท่ายังแล้วก็คุณบีน้ำทิพย์กับเพลงค่อยๆรักและเมื่อกี้นี่วง D2B ในตำนานกับเพลงแค่1นาทีนะครับหรือเวลาอีกไม่กี่นาทีคงจะเปิดได้แค่นิดหน่อยแล้วไม่เปิดแล้วนะครับเข้าสถานีเลยนะครับล่ำลากันแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงและกลับมาพบกับชั่วโมงที่4ของหวานหวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับผมต้นสุชาติชวังกุลน้องช้างและกับน้องแป้งครับ

0: ขณะนี้เวลา 16:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา16:00

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสองกระทรวงหารือตั้งคณะกรรมการร่วมคัดเลือกผู้แทนไทยสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุนในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอล่าสุดเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาตนพร้อมคณะผู้บริหารได้หารือร่วมกันกับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อวางแนวทางกระบวนการสรรหาผู้แทนประเทศไทยเข้าสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างประเทศฝ่ายละ3คนเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติขององค์การอนามัยโลกและผ่านการประเมินตนเองตามเกณฑ์9ด้านนอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องระบุวิสัยทัศน์เกี่ยวกับลำดับความสำคัญและกลยุทธ์สำหรับ WHO ด้วยทางนี้ประเทศไทยมีความพร้อมและมีบทบาทโดดเด่นในเวทีสาธารณสุขโลกมาอย่างต่อเนื่องการส่งผู้แทนไทยเข้าชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ WHO ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพระดับโลกสวนดุสิตโพชี้ฝ่ายรัฐบาลอนุทินบทบาทโดดเด่นฝากฝ่ายค้านอภิสิทธิ์นำไอซ์รักชนกสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายน2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายนเฉลี่ย 3.79 คะแนนลดลงจากเดือนมีนาคม2569ที่ได้ 3.89 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.31 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.22 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นคือนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 39.07% นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. 28.22% นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 27.82% นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 23.25 คะแนนเมื่อถามถึงสิ่งที่อยากฝากบอกรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาปากท้องลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน 49.82% สิ่งที่อยากฝากบอกฝ่ายค้านคือตรวจสอบการทุจริตและการใช้งบประมาณของรัฐบาล 44.37%ผู้ว่าการรัฐซิลาโลอาของเม็กซิโกลางาน30วันหลังถูกกล่าวหาสมคบคิดเหล่าแก๊งค้ายาสภาคองเกรสของรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกแต่งตั้งเยรันดีนโบนิยาบาเบเรเดดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการรัฐหลังจากฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติคำขอเพื่อลางานเป็นเวลานานกว่า30วันของรูเบนโรชาโมยาเจ้าของตำแหน่งผู้ว่าการรัฐซินาโลอาการแต่งตั้งโบนิยาเกิดขึ้นท่ามกลางข้อกล่าวหาจากสหรัฐที่เชื่อมโยงนายโรชาและสมาชิกหลายคนในรัฐบาลท้องถิ่นของรัสซินาโลอาว่าสมคบคิดกับเหล่าผู้นำแก๊งค้ายาเสพติดท้องถิ่นลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมหาศาลเข้าสู่สหรัฐและกับการสนับสนุนทางการเมืองและเงินสินบนนายโรชาระบุในคำกล่าวขอลางานว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อเขานั้นเป็นเท็จและมีเจตนามุ่งร้ายส่วนการลางานมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมายและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: รันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDสองอันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

เข้าสู่ชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายของหวานวันวานในบ่ายวันอาทิตย์นี้นะครับเราเปิดชั่วโมงของเราด้วยเพลงของวงบูวี่กับเพลงยอมจำนนฟ้าดินและวงสเตอร์มากับเพลง100เหตุผลและวงไอน้ำตามด้วยที่1ไม่ไหวและเป็นที่เท่าไหร่ดีอะที่100ก็แย่เกินไปเนาะนะครับ3เพลงที่มาเปิดชั่วโมงสุดท้ายของบ่ายวันอาทิตย์นี้นะครับเมื่อกี้นี้เล่าไปถึงเรื่องของอิสราเอลนะครับแต่จะไปเล่าเรื่องอิสราเอลผมเล่าเรื่องนี้ก่อนเสื้อตัวนี้นะครับใครที่ดูไลฟ์ทาง Facebook หรือทาง TikTok นะครับ2บัญชีที่ผมไลฟ์อยู่นะครับต้นสุชาติชวังกูลก็บัญชีนึงจะเป็นรูปใส่สูทสีน้ำเงินนะครับถือไมโครโฟนร้องเพลงอยู่กลางเวทีอีกรูปหนึ่งนะครับอีกบัญชีหนึ่งจะเป็นนั่งอยู่กลางเวทีเลยแล้วก็ทำเซลฟี่นะครับรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นรูปถ่ายที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็จะเห็นผู้คนนะครับคนที่ดูอยู่รู้สึกจะเป็นคอนเสิร์ตของผมเองนี่แหละช่วงปีก่อนปีก่อนที่ช่วงที่โควิดมานั่นแหละครับนะครับนั่นก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเล่าให้ฟังนะครับว่าผมมีรายการเพลงเปิดเพลงสากลชื่อ Beautiful Music นะครับก็จะมีวันพฤหัสแต่รายการมีทุกวันวันพฤหัสก็จะเป็นการตอบจดหมายก็อยากจะเชิญชวนรณรงค์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับเล่าประสบการณ์เล่าเรื่องการไปเที่ยวเรื่องความทรงจำเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่สมัยหลายคนเนี่ยอาจจะแบบตั้งแต่เกิดมาอาจจะต้องย้ายบ้านหลายครั้งนะใครที่อยู่ที่บ้านเดิมตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วยังไม่ได้ย้ายไปไหนก็เขียนมาเล่าให้เราฟังเลยนะครับบ้านอยู่แถวไหนแล้วความเปลี่ยนแปลงของแถวๆบ้านตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กเมื่อก่อนนู้นอาจจะเป็นบ้านไม้ตอนนี้ปรับปรุงซ่อมแซมกลายเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้หรือว่าทุบบ้านหลังเก่าทำเป็นตึกไปหมดอะไรยังไงก็เขียนเล่าสู่กันฟังเพื่อนบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อาหารการกินวัฒนธรรมประเพณีเล่าได้หมดทุกเรื่องหรือสถานปัญหาก็เขียนมาขอให้มีความยาวหน่อยนะครับแล้วก็อ่านให้รู้เรื่องเพราะว่าเวลาเราเขียนจดหมายเราต้องใช้สมองของเราเนี่ยประมวลผลคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ประมวลผลแปลงออกมากลายเป็นการสื่อสารด้วยคำพูดเป็นตัวอักษรเพราะเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้สมองของเราด้านนี้ AI มันเข้ามาทำหน้าที่แทนไปหมดนะครับพอเมื่อมันเข้ามาทำหน้าที่เยอะๆเราไม่ได้ใช้นานๆสมองของเราก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆครับแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยกลายเป็นอัลไซเมอร์อย่างเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะรณรงค์ให้กลับมาใช้วิธีการเขียนจดหมายสื่อสารกันด้วยวิธีเดิมๆเพื่อไม่ให้สมองของเรานั้นฟอร์ครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327นะครับและใครที่ส่งมาก่อนนะครับ10ท่านแรกก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปที่ผมสั่งนี่แหละนี่ที่ผมใส่อยู่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่11นะครับมีที่ยังไม่ได้ใส่ จะส่งไปให้นะครับส่งค่าส่งฟรีหมดทุกอย่างเลยขอให้เขียนมานะครับตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ไปฟังกันอีกสัก3เพลงแล้วเดี๋ยวมาเล่าถึงเรื่องของอิสราเอลกันนะครับในช่วงหน้าให้ฟังเสียงของวงพิงค์กับผู้หญิงที่ลืมผู้หญิงลืมยากตามด้วยวงพริกไทยกับเพลงรักสามเศร้าเอ๊ะรู้สึกชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงอกหักนะเนี่ยปิดท้ายด้วยวง Bads เขาสะกดด้วย BAD แล้วก็ตัว Z Bads กับเพลงไม่ขอเป็นคนสุดท้ายครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
12: คุยกันไปคุยกันมาฟังเพลงไปฟังเพลงมานะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงที่4แล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึง22นาทีก็จะหมดชั่วโมงนี้แล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหน้าที่ของผมในวันนี้ก็จะหมดลงเจอกันอีกทีนู่น7มิถุนายนเลยทีเดียวนะครับถ้าเบิร์ดไม่มีใครเขาเรียกให้มาแทนนะ7มิถุนายนวันอาทิตย์นะครับเสื้อตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครดูทาง Facebook หรือว่าดูทาง TikTok จะเห็นนะครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยแจกฟรีนะครับด้วยการให้กับคนที่เขียนจดหมายมาคุยมาเล่ามาแชร์ข้อมูลนู่นนี่นั่นโน้นนะครับกับผมส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327อยากจะขอเพลงสำหรับรายการนี้หรือขอเพลงสากลสำหรับรายการ Beautiful Music นะครับก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็ในรายการ Beautiful Music ผมก็จะเอาจดหมายของคุณไปอ่านก็ต้องได้รับการอนุญาตจากคุณนะว่าโอเคอนุญาตให้อ่านจดหมายนะครับผมก็จะเอาไปอ่านจดหมายในวันพระศุกร์ดีนะครับทาง Beautiful Music FM 94.5 แล้วก็ทาง suchatradio.com เมื่อกี้นี้พักกันเอาไว้ถึงเรื่องของอิสราเอลนะครับเล่าว่าเขาเป็นมายังไงยังไงไปอยู่ที่ตรงปาเลสไตน์ได้ยังไงแล้วก็ขยายพื้นที่ของประเทศ จนกินดินแดนเข้าไปเกือบหมดแล้วนะครับตลอดเวลานี้เราจะมีความรู้สึกว่าอิสราเอลนี่อยู่กลางดงของคนที่เป็นอาหรับเนี่ยแล้วก็โดนการแกล้งแต่วันนี้ความจริงมันเปิดเผยมาหมดแล้วนะครับว่าอิสราเอลเป็นผู้ที่เข้าไปลุกรานเขาเนี่ยเข้าไปลุกรานเขาแล้วก็เรียกว่าเข็นฆ่าตอนนี้เขาใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเลยทีเดียวก็คือเจเนซิสเหมือนกับสิ่งที่ชาวยิวได้เจอในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยที่ฮิตเลอร์นั้นเป็นผู้กระทำต่อพวกเขาแล้วก็ แต่ตอนนี้คนอิสราเอลนะครับเราต้องแยกออกนะครับอิสราเอลเป็นคนที่นับถือศาสนายิวแต่ไม่ใช่คนยิวทุกคนจะเห็นด้วยกับรัฐบาลอิสราเอลตอนนี้คนยิวที่อยู่ในอิสราเอลเองก็ต่อต้านรัฐบาลนะครับออกมาประท้วงทุกวันนะครับในเรื่องของอยากให้รัฐบาลนั้นหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์แล้วก็ชาวเลบานอนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาต่อต้านอิสราเอลสู้กันอยู่ก็คือพวกฮิซบอลเลาะห์นะครับโอเคได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั่นแหละแล้วก็ประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศอาหรับทีนี้เวลาทางโลกตะวันตกเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าใส่ป้ายให้กับทั้งสองคนทั้งฝั่งนี้เนี่ยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับแต่แล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันอีกรูปแบบนึงเลยคือคนที่เขาต้องต่อสู้เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยโดนกลั่นแกล้งรังแกเขาต้องสู้กันทุกวิธีทางนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวออกมาแต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าทางการของทางกองทัพอิสราเอลก็โดนถล่มไปเยอะเหมือนกันโดนลูกระเบิดอะไรต่างๆนานานะครับที่เข้าไปถล่มทั้งในเทลอาวีฟแล้วก็กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็พื้นที่ต่างๆของอิสราเอลเขาบอกว่าผู้ที่เขาต่อต้านอิสราเอลเขาต้องการที่จะทำให้ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่unlivable คืออยู่ไม่ได้อะเพราะว่าบ้านเมืองมันพังหมดอะถนนหนทางสนามบินไม่มีโรงไฟฟ้าพังโรงกลั่นน้ำน้ำประปงประปาไม่มีนะครับถนนหนทางพังตึกรามบ้านช่องมอเมอร์อะไรทั้งหลายโรงไฟฟ้าพังหมดนะครับคือเขาต้องการที่จะทำแบบนั้นแล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะประเทศไทยก็เลยมีคนอิสราเอลมาอยู่ในประเทศไทยเรานะครับที่ปายที่เกาะพะงันแล้วก็ทางที่อื่นๆเนี่ย 400,000 คนนะประเทศนี้เขามีประชากรประมาณ9ล้านคนแล้วก็อพยพไปอยู่ประเทศอื่นทิ้งประเทศไปเยอะแล้วสละการเป็นพลเมืองของอิสราเอลไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ 400,000 คนไปอยู่ในประเทศเราคุณผู้ฟังก็ลองไปถามดูสิว่าทางรัฐบาลเราจะดูแลเรื่องนี้อย่างไรนะครับอย่าลืมว่าคนอิสราเอลทุกคนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเขาผ่านการเป็นทหารมาหมดแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เกินกว่าที่เราจะรับมือได้เราจะแก้ไขยังไงเขียนมาถามมาคุยกันก็ได้นะครับหรือจะเล่าเรื่องอะไรที่มีความสุขสนุกสนานไม่เครียดแบบที่ผมเล่าเนี่ยส่งมาที่ตู้ปต33ปริศนีห้วยขวาง10327นะครับ10ท่านแรกก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปเลยครับฟรีฟรีมีฮู้ดด้วยปึ้งไปฟังอีก3เพลงนะครับ NeoX กับเพลงใจเธอกอดใครวงไฮเปอร์กับเพลงรู้เห็นเป็นใจและก็วง Out กับเพลงมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน

หมดเวลาของเราแล้วนะครับในบ่ายเย็นวันอาทิตย์นี้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ7มิถุนายนแล้วก็ไปฟัง Beautiful Music ของผมนะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ทุกวัน 94.5 เมกะเฮิรตซ์คันนี้ลากันไปด้วยเพลงของวง10ล้อความลับในใจสวัสดีครับ

0: 7:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองทัพภาคที่1ผลักดันชาวกัมพูชา55คนกลับประเทศกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบุรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศจุดควบคุมทหารพรานที่12ร้อยทพ1201จัดกำลังพลร่วมกับตม.จังหวัดสระแก้วศูนย์ละกากรอรัญญประเทศและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านคลองลึกอำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเปตและพื้นที่ควบคุมให้ชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว55คนเป็นชาย34คนหญิง19คนเด็กชาย2คนเพื่อผลักดันส่งกลับประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายที่ประเทศกัมพูชาณประตูพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วรองโฆษกรัฐบาลแจงลิซ่าพักขมลยาห่วงรัฐบาลให้ข้อมูลแลนด์บลิดคนใต้ครบถ้วนรอบด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าความน่ากังวลของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สนับสนุนโครงการแลนด์บลิดโดยยังไม่เข้าใจมองผลดีแค่มิติเดียวหากพี่น้องสนับสนุนโดยเข้าใจโครงการนี้ทุกมิติแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีมากที่ผ่านมารัฐบาลมักให้ข้อมูลด้านเดียวโดยไม่ตอบข้อกังวลของภาคประชาชนและเอกชนที่ตั้งคำถามต่อโครงการนี้ประชาชนไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในการทำความเข้าใจนั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบข้อโต้แย้งโครงการแลนด์บลิดจากหลายภาคส่วนทั้งประเด็น EIA และ EHIA โดยรัฐบาลจะทำทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจ4จังหวัดภาคใต้อย่างปลอดเอื้องโดยวันที่8พฤษภาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกมิติและชี้แจงข้อดีข้อเสียนางสาวพักขมลไม่ต้องเป็นห่วงการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บลิดมีการศึกษาทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจศึกษาธิการและพม.ลั่นเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีพครูล่วงละเมิดนักเรียนขีดเส้น2สัปดาห์โรงเรียนต้องเยียวยาเหยื่อให้เป็นธรรมนายอัครนันท์การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาชี้แจงความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในช่วงปี2567นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการติดตามอย่างใกล้ชิดปัจจุบันผู้กระทำผิดได้รับโทษจำคุกประมาณ36ปีและรับโทษในเรือนจำแล้วกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการดูแลเยียวยาจิตใจผู้เสียหายเน้นย้ำว่าโรงเรียนต้องเป็นหลักในการยืนหยัดเคียงข้างนักเรียนพร้อมกำหนด3มาตรการเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือและป้องกันการก่อเหตุซ้ำได้แก่การเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพตลอดชีวิตกำชับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนออกหนังสือเตือนโรงเรียนต้นสังกัดให้มีมาตรการดูแลเยียวยาเด็กผู้เสียหายอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งพิจารณายกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบเช่นการพักใบอนุญาตการปิดสถานศึกษาและหาข้อสรุปมาตรการเยียวยาครอบครัวภายใน2สัปดาห
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง
6: หรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: โทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจตุ๊กตาลชนิชาค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่กรนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณพ่ออยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณพ่อคะวันนี้เซอร์ไพรส์นิดนึงค่ะไม่รู้ว่าคุณพ่อจำหนูได้หรือเปล่า
1: โอ้ผมไม่ได้ไปไหนเลย
0: คุณพ่อคะหนูคือลูกตาลชนิชากับลูกตาลอาสยามค่ะคนเดียวกันกับที่ร้อง16หย่อนๆในอัลบั้ม The Man City Leon Project ค่ะคุณพ่ออ ๋
1: ออ
0: ่าคุณพ่อบอกอ๋อนะคะก
1: ็ต้องใช้เวลาเลยนานนึกสัก3อาทิตย
0: ์วันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะนะคะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้เนี่ยปกติตันจะจัดช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนก็ช่วงดึกๆค่ะคุณพ่อจันถึงสุกเนี่ยแล้วก็จะมีคนขอเพลงเก่าๆมาเรื่อยๆโดยเฉพาะ16หย่อนๆคุณพ่อขอบ่อยมาก
1: สิบหกหย่อนก็เป็นเพลงสมัยรุ่นยุคแรกเลย
0: ค่ะ
1: สมัยจุฬารัตน์สมัยอยู่ที่จุฬารัตน์ก็อัดเสียง15หยกๆโดยชายเมืองสิงห์แล้วก็16หย่อนโดยดวงใจเมืองสิงห
0: ์ค่ะมีคนถามถึงอยู่เรื่อยแล้วก็ขอมาเรื่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็คุณพ่อด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้3งานเพลงนะคะที่ตาเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้ช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นงานเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเปิดตัวเองนิดนึงค่ะคุณพ่อคือเป็นเพลงเกี่ยวกับสาวเหนือเมืองเหนือ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าหนูเป็นสาวเจียงใหม่ค่ะคุณพ่ออ
1: ๋ออยู่อำเภออะไรอ่ะ
0: อำเภอเมืองเลยค่ะคุณพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อจังเชียงใหม
0: ่ค่ะเชียงใหม่วันนี้ก็เลย
1: สมัยนั้นก็มีวงอาร์ทนะที่ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งวงนะแต่สมัครจุฬารัตน์ครูมงคลอมาตยคุณตอนนั้นทำงานประกวดเทพีเชียงใหม่ก็ปฏิสีสมเพชรเขาจะเอาไป3ปีรวดเลย
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนั้นราคายังไม่แพงอะไรต่ออะไรกันนั่นนะ
0: พอจะจำได้ไหมคะคุณพ่อตอนนั้นประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณปี2500 506 507
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นไปรับ

0: ราชการทหารด้วยแต่ว่าทางข้าราชการทหารคือทหารหมอเสนารักษ์ลพบุรี
1: อ๋อค่ะ
0: เจ้านายเขาก็อนุญาตให้ไปทำบุ๊กให้แสดงได้แต่ว่าให้หมอเอื้ออารีหรือวิรวดปานเจริญนะคนที่จัดรายการแทนอยู
1: ่ค่ะ
0: ครับผม
1: เมื่อกี้คุณพ่อพูดถึงวงดนตรีสีสมเพชรคุณพ่อคะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของหนูก็เล่นอยู่ที่วงดนตรีนี้ด้วยค่ะคุณพ่อคะ
0: อ๋อตอนนั้นไม่มีเวลาคุยอะไรตัวไหน
1: จริงใช่ค่ะ
0: ประสิทธิ์สีสมเพชรนะ
1: ค่ะ
0: ได้สนิทสนมมากเพราะว่าเวลาเขาจะติดจะต่ออะไรมาก็ต้องมาที่อาเลยแหละ
1: ค่ะและทีนี้เนี่ยหนูจำได้เลยคุณแม่หนูเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าพ่อชายเนี่ยเท่มากเพราะว่าอะไรตีกลองไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเขาบอกเท่มาก
0: ก็ทำไปอย่างนั้นไม่รู้จะทำยังไ
1: งโอ้โห
0: พอยุคนั้นมาตั้งแต่เกิดมาปี2482นะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเข้าโรงเรียนอยู่สิงห์บุรีอะไรต่ออะไรแล้วก็ออกมัธยม6ปีกึ่งพุทธกาลพอดีมาเข้าวอช่างเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีตังค์พ่อแม่เราก็อาศัยเชียร์ลำวงบ้างตั้งคณะลำวงอะไรต่ออะไรเอามาเรียนหนังสือผลสุดท้ายก็ไม่ได้ปริญญา4ปีน้ำท่วมตลอดเลยก็มาตั้งวงใหม่ตอนสมัยที่ออกจากจุฬาลัตแล้วปี2511
1: โอ้ค่ะ
0: วงดนตรีหลังเขานะทางภาคเหนือมากเพราะว่าส่วนมากชอบชุดเช่าเขาเขาอะ
1: อ๋อ
0: ทางเครื่องของงานนี่จะเป็นเช่าเขาทุกเผ่า
1: ก็คือจะแต่งตัวเป็นชุดของแต่ละเผ่าเลยใช่ไหมคะ
0: มีอีกก็มีอะไรหลายๆเผ่าแล้วเขาก็น้ำใจไม่ตีของเขาก็ว้าวกันซื่อๆเลยแล้วก
1: ็อู้หรือเปล่าคุณพ่ออู้อู้อู้เป็นภาษาเหนือ
0: ก็พอได้นิดหน่อยท่านเองจุฬาลัตสมัยนั้นตีเด็กครูมงคลก็คนเหนือ
1: ค่ะ
0: ก็ที่ร้องอุทยานดอกไม้อ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะอุทยานดอกไม้ค่ะ
0: ตอนนี้ได้ศิลปินแห่งชาติแล้วมั้ง
1: ค่ะนี
0: ่ถึงได้เอาเพลงอุทยานดอกไม้เนี่ยมาประยุกต์เป็น

0: ค่ะอุทยานดอกไม้ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ได้ศิลปินแห่งชาติแล้วมั้ง
0: ค่ะนี
1: ่อาถึงได้เอาเพลงอุทยานดอกไม้เนี่ยมาประยุกต์เป็นเพลงแต่ว่าทางภาษาใต้เนี่ยอาไม่ค่อยถนัด
0: โอ้หมายถึงว่าเป็นภาษาใต้เป็นเพลงทางใต้แบบแหล่งตายอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ขนาดอาร้องมีไว้เพลงที่ดังก็มีหลายเพลงเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะร้องในสไตล์ของเราอ
0: ่ะ
1: เลยก็คนเขาก็ให้ฉายาลูกทุ่งพันทางคือมีทุกภาคภาคละนิดละหน่อยแต่ที่เราไม่ถนัดก็ไม่ถ่ายลงไปแต่ภาษาภาคกลางของเราใช้ได้แล้วก็เป็นภาษาพื้นบ้านโดยตรงเลยครับ
0: ค่ะนะคะตอนนี้ก็มีแฟนรายการนะคะโทรเข้ามาแนะนำงานเพลงนะคะของพ่อชายมือสิงเยอะเลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่02-248-1366นะคะตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวหนูจะจัดเพลงให้กับแฟนๆมีแฟนขอเพลงของพ่อเข้ามาหลายเพลงเลยค่ะพ่อ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณพ่อมากๆเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะคะ
1: ครับครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณพ่อพักผ่อนก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไหนๆแล้วนะคะแล้วก็มีเกริ่นไปนิดนึงนะคะถึงเพลง16หย่อนๆนะคะที่ตัวตันเองนะคะมีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์นะคะ The Man City Lion Project ค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังอยู่ที่ค่ายอาสยามนะคะคุณพ่อก็โอ้โหมีศิลปินที่มาร่วมโปรเจกต์นี้เนี่ยเยอะมากๆนะคะก็มีตานะคะลูกตาอาสยามนะเวลานั้นนะคะมีพี่จินตลาภูลาภพี่กุ้งสุทธิราวงศ์เทวันนะคะพี่วิรดาแล้วก็ใครนะเอาพี่กระแตนะเพลงอู้เยอะหลายคนมากพี่หญิงทิติการด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้ก็คือได้อยู่ในอัลบั้มนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะ16หย่อนๆค่ะ

บอกเลยว่าเพลงนี้นะคะ16หย่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงประจำตัวตันไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะก็จะพูดทุกครั้งนะคะว่าพ่อชายแล้วก็พี่ตีนฤพลพันธ์ทองเนี่ยนะคะลูกชายของพ่อชายเนี่ยก็อนุญาตให้ร้องเพลงนี้แล้วก็พี่ตีเองเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำเพลงลูกทุ่งดังๆก็ถือว่าเป็นมืออันดับต้นๆของประเทศไทยในวงการเพลงลูกทุ่งเลยในที่โปรดิวเพลงดังๆแล้วก็พี่ตีก็ทำเพลงค่ะเป็นทำดนตรีนี่แหละให้หนูนำไปร้องบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ไปเล่นที่ปราจีนบุรีก็ยังพูดแบบนี้อยู่เลยนะคะว่านี่แหละนะคะเป็นผลงานที่หนูภาคภูมิใจแล้วก็นำไปร้องทุกงานเลยคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ค่ะมีประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองนะคะเริ่มจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าต่างๆนะคะต้องหาตัวช่วยนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วยเขาจะมีแกนพยุงนะคะเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าการลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจขึ้นอีกครั้งเลยนะคะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ไม่สะสมความชื้นด้วยนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้แบบยาวๆตลอดทั้งวันเลยนะคะใครที่ต้องการที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังในราคาพิเศษนะคะเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังรับฟรีนะคะกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบโอ้โหคุ้มสุดๆเลยนะคะโทรไปที่02-114-3990อีกครั้งนะคะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็มีหลายๆคนนะคะแฟนๆรายการเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebookแฟนเพจของเรานะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอาจอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาดีเจกันสักหน่อยบอกว่าฟังเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าหน่อยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศปกติก็จะเป็นพี่กรภาสกรนะคะวันนี้ตันมารับหน้าที่นะคะแทนนะคะทักทายสมาชิกนะคะพี่สุอภิรัตน์เนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับนะคะตอนแรกเขาก็ทักทายพี่กรไปตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าดีเจเขาบอกว่าอยากฟังอยู่เพลงหนึ่งคุณผู้ฟังจำชื่อเพลงไม่ได้นะพี่สุเขาบอกงี้จำได้เพียงแค่เนื้อร้องท่อนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณผู้ฟังก็ลองช่วยกันนึกด้วยว่าเพลงอะไรนะคะเขาบอกว่าร้องว่าอย่างงี้ค่ะถ้าน้องตกลงปลงใจวงเล็บด้วยนะชะชะนอชะนอละนอนอละนอนองเอ๋ยชะเอิงเอ๋ยนี่เขาเขียนไว้อย่างนี้ละเอียดมากนะคะยอมให้แต่งงานชะชะชะชะจะพาน้องไปขอทานเอิงเอิงเอ๋ยเลี้ยงชีวิตอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นเพลงของคุณอาเพลินพรมแดนด้วยนะคะหนูก็เลยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังไปทำการค้นหามาแล้วพร้อมกับแป้งหลังไม้นะคะช่วยกันตามหาว่าเอ๊ะเพลงนี้เนี่ยที่เขาแบบพี่เขาอยากฟังเนี่ยเป็นเพลงอะไรปรากฏว่าเป็นเพลงนี้ค่ะของคุณอาเพลินพรมแดงนะคะบุญพี่ที่น้องรักนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะรักนะคะเดี๋ยว

จัดไปค่ะนะคะกับเพลงที่คุณพี่ขอมาเมื่อสักครู่นี้น่าจะถูกต้องล่ะหนูว่าเนาะ อ๋อขอบคุณครับสวัสดีทักทายนะคะเดี๋ยวมาก่อนนะโอ้ข้อความแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้โอ้ Facebook ของเรางงแงงไปหน่อยแป๊บหนึ่งถึงว่าหนูทำไมไม่เห็นข้อความใครเลยคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันสักนิดนึงโอ้ยเห็นนะว่ามีพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยเข้ามาดูจำนวนเยอะมากๆแต่ว่าไม่เห็นข้อความของใครเลยต้องขออภัยด้วยนะคะเลยเมื่อสักครู่นี้เลยไม่ได้ทักทายใครเลยนะคะมาแล้วมาแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนด้วยพี่สุพี่รัตเมื่อสักครู่นี้เพลงน่าจะถูกต้องนะคะกับบุญพี่ที่รักน้องของคุณอาเพิ่มพรมแดนด้วยนะคะนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะน้องๆแกงเฝ้าดีใจด้วยน้องหนูดีน้องไบนะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะคะพี่น้ำพึ่งนะคะพี่เลิฟส่งดาวมาด้วยคุณแม่ทันพิชาบอกว่าเปิดมาก็ถูกใจเลยนะคะเพลงวันนี้แล้วก็เซอร์ไพรส์กับแฟนๆด้วยนะคะโอเคนะคะพี่สุอภิรักษ์น่าจะถูกใจแหละเพลงเมื่อสักครู่นี้พี่ทุ่งบ้านไร่ชอดพวงเนี่ยบอกสวัสดียามเย็นน้องลูกตาลชนทิชานะคะพี่สุด้วยบอกอุ๊ยคนสวยมาจัดรายการทักทายนะคะแล้วก็นะพี่เสาคำเจ้าสวัสดียามแรงเจ้าลูกตาลคนงามเนาะนะคะที่ลำปางฮ้อนสุดๆเลยเจ้า ตังเพ็กก็ฮ้อนเหมือนกันแต่วันนี้คุณผู้ฟังฝนตกโอ้ยฝนตกค่ะรู้สึกแบบมูดีจังเลยมันเย็นคือบางครั้งเรารู้สึกว่าถ้ามันร้อนขนาดนี้ฝนต้องมาแล้วฝนก็มาจริงๆนะคะสวัสดีพี่ฟ้าแล้วแบบว่าโอ้โหน้องลูกตาลนี่ทักทายนะคะแล้วก็คุณยายออดบอกเปิดเพลงเพราะมากๆเลยนะคะพี่หนุ่มเมืองขอนด้วยนะคะพี่คันชีตนะคะพี่เดือนเพ็ญนะคะนี่กำลังเลื่อนข้อความอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ไม่เห็นของใครเลยจริงๆต้องขออภัยนะคะพี่คงนภานะคะคุณแม่เดือนเพ็ญนะคะเดี๋ยวนะมีใครอีกคนพี่คนไร้หัวใจน้องแชมป์นะจ๊ะนะหลายๆคนบอกโอ้ย16หย่อนๆนะจากที่ฟังมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ทักทายพี่สุบอกทักทายสวัสดีคุณอาชัยเมืองสิงห์ด้วยนะคะพี่เล็กยินดีพี่ปัญญานะคะทักทายค่ะพี่นางหนูวันวันนี้เปิดให้ขอเพลงเก่าๆเลยเพราะว่าอย่างที่ตาลได้เกริ่นกับพ่อชายไว้ช่วงต้นชั่วโมงค่ะว่าปกติเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนาะก็จะมีนะคะพี่ๆนะคะแม่ๆอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าโอ้นะขอเพลงเก่ามาแล้วแต่ก็เปิดให้นะคะแต่ก็จะมีสลับสับเปลี่ยนไปในช่วงวันปกติวันปกติวันนี้วันพิเศษไงคุณฟัง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ลังไลเข้ามาเลยค่ะนะคะสอดให้แบบรัวๆรัวๆพี่ประโยคนะคะพี่นางยองสวัสดีค่ะพี่โจมิเตอร์ด้วยบอกว่าสวัสดีครับนะคะคุณอาขอให้คุณอาสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็พี่กัญญานะคะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ไม่เห็นข้อความจริงๆค่ะก็เลยไม่ได้อ่านทักทายใครเลยต้องขออภัยจริงๆนะคะขออภัยหลายรอบเลยเนี่ยนะคะคุณยายพอเพียงด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวอีกสักครู่ทยอยจัดให้นะคะพี่นิดทรงพลสวัสดีค่ะนะคะพี่นิดบอกว่าโอ้โหเก่งจังเลยน้องลูกตาลสวัสดีค่ะเหนื่อยไม่เอ่ยนะคะทุกวันนี้ทำงานด้วยความสุขจริงๆค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเพราะว่าอยู่กับเสียงเพลงค่ะนะพี่ณรงค์สวัสดีค่ะทักทายจากสุราษฎร์ธานีนะคะน้องอินแทนบอกว่าพี่ตาลเปลี่ยนเวลาหรอนะคะเวลาเดิมยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์ก็เป็นเพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่ได้เจอกัน2วันเสาร์อาทิตย์คิดถึงไง นะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงดีกว่านะคะมีแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคุณยายแสงจากบางนาบอกว่าขอเพลงของพ่อชาย จัดให้เลยค่ะบ้านเรือนเคียงกัน

0: ับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา17:50 น.นะคะคุณพ่อคะ
4: จ้า
3: จ้าอุ้ยเมื่อสักครู่นี้ค่ะใน Facebook มีแฟนๆนะคะส่งข้อความมาหาคุณพ่อทักทายเยอะเลยบอกว่าให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4: แข็งตอนนี้มันไม่ค่อยแข็งแรง
3: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคะตอนนี
4: ้ผมไม่ค่อยได้ออกงานมากไปเท่าไหร่แล้วก็อยู่บ้านเพราะว่าขาข้างซ้ายก็เดินลำบากหน่อย
3: ค่ะ
4: ซ้ายแล้วก็แขนขวาเราก็ต้องใช้ไม้เท้าเดิน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็เวลาจะไปไหนก็ต้องให้ลูกไปด้วยช่วยพยุงไป
3: ค่ะ
4: แต่ว่าวานเสียงร้องก็ยังพอไหว
3: เสียงร้องยังไหวอยู
4: ่ก็ปีนี้อายุเพิ่งเนาะมันน้อยแล้ว
3: ปีนี้เท่าไหร่แล้วคะคุณพ่อ
4: 87
3: 87
4: กว่าแล้ว
3: ค่ะ
4: กำลังจะ87
3: อ๋อกำลังจะ87ค่ะเมื่อก่อนจะมาจัดรายการหนูส่งข้อความไปบอกพี่ตีบอกว่าวันนี้จัดรายการกับพ่อนะอย่างงี้วันนี้
4: รู้จักกติดีใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่จริงๆหนูเจอกับพ่อหลายครั้งแต่ว่าคุณพ่อน่าจะจำไม่ได้แหละแล้วก็เจอกันแป๊บๆแล้วก็เจอคนเยอะด้วย
4: แล้วคุณพ่อสีต้มเพชรยังอยู่เปล่า
3: อยู่ค่ะอยู่ค่ะคุณพ่อเป่าทำเป็ดค่ะค่ะ
4: ขอฝากคำอวยพรไปด้วยขอให้อายุมันขวัญยืน
3: คุณพ่อฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้อาชายฟังอยู่เลยเขารอเลย
4: เพราะว่าชอบกันมากเพราะว่าเวลาเขาติดต่อมาน
3: ่ะ
4: พ่อก็จะแนะนำให้ไปติดต่อลงโน้นลงนี้เขาเขียนจดหมายไปให้อะไรตัวอะไร
3: ค
4: ่
3: ะดีใจจังเลยเนี่ยหนูแบบโอ้ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้มาจัดรายการคู่กับพ่อเนี่ยหนูแบบดีใจมากเพราะว่าใช้ทุกงานเลยพ่อ16หย่อนๆเนี่ยพูดเลย
4: ว่ามีเพลงดีๆอันนั้นหลายๆอันนะให้ตีทำดนตรีก็ได
3: ้นี่

0: พูดแล้วนะ
1: เพราะว่าเพลงที่เพราะๆอย่างเวไลนครราชร้องไว้แล้วอะไรอีกหลายคนด้วยกันที่ร้องเพลงพ่อไว้นะเพลงผู้หญิงเพลงแก่น
0: ะ
1: แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อยากพ่ออยากให้เอาเพลงเขาเก่าๆเนี่ยแต่ดนตรีเป็นใหม่เป็นของคนรุ่นใหม่อย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ก็ขอจะได้ให้ร่ำรวย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้ยินดีมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะพ่อคือมีโอกาสนี้หนูแบบได้เลยเดี๋ยวหนูบอกพี่ตีเลยบอกว่าพ่อบอกแล้วนะเดี๋ยวหนูจะอัดคลิปตรงนี้ส่งให้พี่ตีว่าพ่ออนุญาตแล้ว
1: ได้เรื่องเงินไม่ต้องพูดกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้น้อยหน่อยก็บ่นหน่อยซะนั่นแหละ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกค่ะคุณพ่อเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงเนาะนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามากับเรือล่มในหนองค่ะคุณพ่อจากพี่เน่งบึงกลุ่มค่ะอยากให้พ่อพูดถึงเพลงนี้สักนิดนึงก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันจ้ะ
1: เรือล่มในหนองนี่ก็เป็นยุคสมัยถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชันสมัยจุฬารัตน
0: ์ค่ะ
1: ก็เป็นผลงานเพลงดังพอสมควรเป็นเพลงใกล้ตัวทั้งนั้นแหละส่วนมากพอจะเขียนเพลงใกล้ตัวน
0: ั่
1: งรถบนลาอะไรอะไรก็ดังหมดขับรถไปเรื่อยแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่บางทีก็ไปเข้ากับชีวิตของคนมานอกด้วยกันเนี่ยนะเป็นชีวิตที่เขาฟังเขาใจกันก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงชาวเชียงใหม่ทุกคนด้วยที่ให้กำลังใจมาใหม่พอไปทีไรบางทีบางเคยมี2รอบเนี่ยเล่น3รอบก็
0: ม
1: ีนะแล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นชาวเขาเพราะว่าเอาหางเครื่องเป็นชาวเขาทุกเผ่าเลยหลายเผ่า
0: โอ้ค่ะโอเคเลยค่ะเนี่ยมีแฟนๆขอมาเยอะมากเลยหนูขออนุญาตหยิบเพลงนี้มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปฟังเรือล่มในหนองแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วก็รวมถึงพักคารพธงชาติด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้านะคะพ่อนะ
1: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้จัดให้เลย

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เวลา18นาฬิกา

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อน

0: ย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ครับอยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
3: ค่ะสวัสดีพี่ณรงค์สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: ครับ
3: วันนี้ขออนุญาตแฟนคลับนะคะคุณอาทิตย์สมบูรณ์นะคะมาแทน1วันค
2: ่
3: ะ
2: มีภารกิจนะครับก็น้องเก๋มาแทนโอ้โหมีประเด็นหลากหลายเลยนะวันนี้นะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ต้องจับตาเพราะว่าแม้ว่าในทางการการพูดคุยรอบ2ไม่เกิดขึ้นแต่ก็คุยกันทางลับฮะเสนอกันทางลับครับเสนอไปคล้ำไม่เอาไม่เป็นไรนะฮะคลายข้อเสนอเข้าไปอีกนะฮะให้ผ่อนปลนมากขึ้นเสนอเข้าไปอีกนะครับอเมริกาก็ยังไม่รับไม่เป็นไรเสนอเข้าไปอีกเป็นแบบนี้คุณเก๋ครับ
3: ค่ะแล้วก็ทางทรัมป์บอกว่าไม่พอใจสักทีนะคะจุดที่เขาไม่พอใจเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์นั่นแหละเพราะว่าทางอิหร่านเองเนี่ยก็บอกว่าขอแบบว่าเอาไปคุยที่หลังเลยได้ไหมอะไรที่มันเป็นประเด็นก่อนที่จะเป็นนิวเคลียร์เนี่ยอันนี้ตกลงกันก่อนแล้วก็ยุติกันก่อนเรื่องของสงครามทรัมป์ก็ขู่อยู่นั่นแหละนะคะว่าไม่พอใจยังไม่โอเคแล้วก็ที่สำคัญบอกว่าถ้าอิหร่านยังทำตัวไม่ดีไม่น่ารักนะเดี๋ยวจะโจมตีรอบหนึ่ง
2: ครับโอ้โหแต่ว่าสื่อต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็ออกมานะฮะเผยแพร่ข่าวเรื่องของฐานทัพอเมริกันในอ่าวอาหรับอ
3: ่ะ
2: เขาบอกว่าเละไม่มีชิ้นดีเลยไม่เคยเสียหายแบบนี้มาก่อนในการที่อเมริกาไปทำสงครามกับคนอื่นนะ
3: ฮะ
2: แต่ว่าคราวนี้เสียหายหนักจริงๆนะครับจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าที่ทรัมป์เองก็ได้แต่ขู่นะครับจะโจมตีอีกรอบนึงก็ยังเลงเลอยู่ฮะเพราะว่ารัฐสภาสภาคองเกรสของเขาเองเนี่ยนะครับก็กำหนดเลยเส้นตายไปแล้วนะครับแต่ทรัมป์เองนะฮะหรือว่าคนใกล้ชิดของทรัมป์เองบอกสงครามยุติไปแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีการโจมตีเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังปิดล้อมอยู่เพราะข้อเสนอยังไม่นะฮะเป็นที่พออกพอใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยทรัมป์วันนี้นะครับบอกว่าจะพิจารณาแผนสันติภาพที่ได้รับจากอิหร่านผ่านปากีสถานล่าสุดนะครับซึ่งเขายังกังขาอยู่นะครับว่ายังนึกภาพไม่ออกเลยว่าข้อเสนอนี้จะเป็นที่ยอมรับอย่างไรเพราะว่า อย่างอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่ามันตามบันได3ขั้นของเราได้ไหมอ่ะประเด็นแรกก็คือคุณให้สัตยาบันเรามาก่อนว่าถ้ายุติสงครามกันไปแล้วนะฮะแล้วก็สงบศึกกันแล้วเนี่ยคุณกับอิสราเอลจะไม่ทำกับเราแบบนี้อีกในอนาคตนะฮะอยู่ๆก็เอาระเบิดมาทิ้งผู้นำของเราต้องเสียชีวิตไปเนี่ย คุณอย่าทำแบบนี้อีกได้ไหมให้สัตยาบันกับเราก่อนพอถ้าเกิดคุณให้สัตยาบันตรงนี้แล้วเนี่ยค่อยมาดูเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสว่าจะเอากันยังไงนะครับและถ้าเกิดว่าช่องแคบฮอร์มุสได้รับการแก้ไขค่อยมาคุยเรื่องนิวเคลียร์ได้ไห
3: ม
2: โอ้แต่ทรัมป์บอกไม่เอาขอนิวเคลียร์มาอันดับแรกได้ไหมคุณต้องไม่มีเลยเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังคงปิดล้อมนะคะช่องแคบฮอร์มุซซ้อนอิหร่านไปอีกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขยายไปยาวนานมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเหมือนกับมีการวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ใช้ไพ่ใบนี้เนี่ยโอ้ทำให้อิหร่านเนี่ยอ่อนแอลงมากกว่าการไปโจมตีคราวที่แล้วด้วยซ้ำนะ
2: ใครจ่ายเงินให้กับอิหร่านในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซเราจะไม่ยอมให้คุณผ่านช่องแคบนี
3: ้ค่ะ
2: เนี่ยสหรัฐอเมริกาขู่แบบนั้นนะครับ
3: ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของความที่เวลาต่างๆที่จะต้องไปเสนอสภาคองเกรสเองเนี่ยจริงๆเนี่ยทรัมป์เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่นะแล้วก็มองข้ามไปเลยอะค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเหมือนกับมีข่าวว่าทางรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยเขาข้า ามขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐสภาไปเลยนะคะแล้วก็มีการขายอนุมัติขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะให้แก่พันธมิตรในตะวันออกกลางนะมีข่าวว่าขายให้กับทางอิสราเอลกาตาร์คูเวตแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยเนื่องจากรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเขาอ้างว่าข้ามขั้นตอนของรัฐสภาไปไม่ต้องมีการตรวจสอบเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
2: ครับ
3: เออนะแล้วก็บอกว่าแถลงการของทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าเกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยดำเนินการมาถึงเรียกได้ว่าหลายต่อหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ยังคงมีความเปราะบางกันอยู่ด้วยนะอ่ะเนี่ยละค่ะก็อย่างที่บอกว่าฉะนั้นเองไอ้เส้นตาย60วันที่จะครบเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ยุติไปตั้งแต่วันที่7เมษายนแล้วยุติสงครามไปตั้งนานแล้ว
2: ฉะนั้นเองไม่ได้โจมตีอะไรกันแล้ว
3: เออก็ไม่จำเป็นจะต้องเสนออะไร
2: ครับก่อนหน้านี้นะฮะอิหร่านเนี่ยเขายื่นแผน14ข้อนะครับซึ่งรวมถึงความต้องการให้สหรัฐถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่รอบอิหร่านยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลปล่อยสินทรัพย์ที่ถูกอายัดจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนอิหร่านก็ยังคงต้องการให้ประเด็นความขัดแย้งต่างๆยุติภายใน30วันในขณะที่สหรัฐเสนอให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา2เดือนก่อนหน้านั้นเมื่อวันศุกร์ครับทรัมป์ปราศัยที่รัฐฟลอริดาบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐปฏิบัติการเหมือนโจรสลัดในการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็ท่าเรือต่างๆของอิหร่านแล้วก็บอกนะครับว่าสหรัฐยึดทั้งเรือสินค้าและยึดน้ำมันเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้งามมากนะครับส่งผลให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X เลยนะครับบอกว่าคำพูดของทรัมป์เหล่านี้ไม่ใช่การพลั้งปากนะครับแต่ว่าเป็นการยอมรับโดยตรงถึงธรรมชาติของอาชญากรรมที่สหรัฐกระทำต่อการเดินเรือสากลพร้อมเรียกร้องนะครับให้ประชาคมโลกสมาชิกสหประชาชาติเลขาธิการ UN ปฏิเสธการทำให้การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่โจ่งแจ้งเช่นนี้กลายเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ก็เรียกร้องเลยเพราะว่าทรัมป์ที่พูดไปไม่ได้พลั้งปากนะนะฮะตั้งใจจริงๆเลยที่จะไปยึดทั้งเรือทั้งสินค้าและน้ำมันของเขาอะครับ
3: ทางอิหร่านก็มีการโต้กลับเหมือนกันนะคุณณรงค์คุณผู้ฟังเห็นว่าเตรียมเรื่องของการจะเสนอเรื่องของกฎหมายนะคะเรื่องของใครที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ไม่ได้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าใช้คำว่าคนที่เป็นประเทศศัตรูเนี่ยคือถ้าจะผ่านนะก็ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมานะคะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดี๋ยวเตรียมจะอนุมัติกฎหมายใหม่เลยเพื่อที่จะเป็นข้อนะคะจำกัดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสด้วยค่ะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทำล่าสุดนะคะออกมาอีกละนะบอกว่าเดี๋ยวมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะไปเยือนจีนเร็วๆนี
2: ้ครับ
3: บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปจีนนะคะแล้วก็ยังคงเดินหน้าตามแผนและบอกว่าให้ติดตามนะเพราะมันจะเป็นงานที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆทรัมป์
2: จะไปสารสัมพันธ์หรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือช่องแคบฮอร์มุสนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่พูดกันเนี่ยนะฮะผ่านยากตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะคลี่คลายได้เมื่อไหร
3: ่แต่ก็มีผ่านนะ
2: ใช่ครับก็ยังมีผ่านนะครับเราจะคุยอีกประเด็นหนึ่งนะฮะวันนี้ที่จะคุยกับทางผู้ที่จะมาให้ทัศนะกับเราช่องแคบมาละกาแม้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยแค่ปิ้งไอเดียขึ้นมาวัน2วันแล้วก็พับเรื่องนี้ไปแต่ว่าก็มีการหยิบยกขึ้นมาพูดในวงกว้างครับนั่นก็คือช่องแคบมาเลกานะครับพอพูดว่าจะเก็บค่าผ่านทางเหมือนกับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะฮะโอ้โหหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ครับแล้วก็อินโดนีเซียพับเรื่องนี้ไปโดยเร็วเพราะว่าทั้งสิงคโปร์กับมาเลเซียไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งพอเขาบอกว่าจะเก็บแม้ไม่เห็นด้วยกันนี่นะฮะเราฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณย่านนี้เราก็มีไอเดียเหมือนกันสำหรับเรื่องของจะทำยังไงถ้าไม่ผ่านช่องแคบมะละกามีทางเดินอย่างอื่นมีโครงการอย่างอื่นไหมที่จะทำให้การเดินเรือผ่านบริเวณตรงนี้นะฮะได้ประโยชน์กับไทยมากที่สุดโครงการแลนบริดจ์ไงเคยพูดเคยคุยกันมาแล้วตั้งแต่นู่นนะฮะสมัยของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเขาจะดัดดันเรื่องนี้น้องเก๋ฮะ จะดันเรื่องนี้เพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับไทยเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของศักยภาพในพื้นที่ภาคใต้นะคะสำหรับแนวคิดเรื่องของโครงการที่พยายามจะดึงศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีมานานเป็น10ปีแล้วก็มีมาหลายโครงการแล้วด้วยเหมือนกัน
2: คลองไทยขุดคอคอดกระนะฮะจนมาถึงเรื่องของแลนด์

0: ปริตถ้าขุดคลองไม่ได้กลัวเรื่องของความมั่นคงใช่ไห
1: ม
0: ทำทางรถไฟทำทางด่วนสินะฮะทำท่าเรืออยู่สองฝั่งทะเลเอาเรือมาเทียบท่าเรือน้ำลึกขนของขึ้นรถไฟแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงเอาของลงต่อเรือประหยัดเวลาการเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาไปได้ถึง 3-4 วัน
1: คือมองถึงโอกาสแล้วก็ศักยภาพในพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างที่คุณณรงค์บอกไปว่ามีหลายโครงการจริงๆในแง่มุมของทั้งประวัติศาสตร์ในเชิงของนโยบายที่หลายๆรัฐบาลเขาพยายามที่จะผลักดันจนมาล่าสุดแลนด์บิดเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะคุยกันว่าในโอกาสที่ไทยจะได้รับนะแล้วก็รวมไปถึงความห่วงใยข้อกังวลอะไรต่างๆที่เป็นความสุ่มเสี่ยงที่เขากำลังออกมามีต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วก็ที่สำคัญบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้คัดค้านที่จะไปขัดขวางเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาความเจริญอะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วอะอยากให้ความเห็นอะมันตกผลึกในทุกๆมิติจริงๆใช่ไหมคะก่อนที่จะได้เห็นเรื่องของโอกาสในการพัฒนาของประเทศนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันด้วยค่ะ
0: ครับพักครู่เดียวนะครับแล้วคุยเรื่องนี้กันช่วงหน้าเลยครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชา

0: าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: แปดตุลาการ15นาทีนะครับติดตามทิศทางข่าวกันต่อนะครับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ตอนนี้ก็พูดกันหนาหูมากขึ้นรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเองเนี่ยนะครับมอบหมายคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะดันเรื่องนี้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าท่านรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณนิกรจำนงครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยคุณนิกรเองติดตามนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนานเลยตั้งแต่สมัยนู่นฮะสมัยนชาตินะครับซึ่งมีความคิดความเห็นเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ยังไงเพราะว่ามันก็พัฒนามาเรื่อยๆอย่างที่คุยกับน้องเก๋ช่วงที่แล้วฮ
2: ะ
1: ขุดคลองดีกว่าไหมตัดไม่ต้องผ่านมะละกาเลยมาผ่านบ้านเราเนี่ยวันเดียวก็ผ่านได้แล้วเนี่ยแล้วรายได้เข้าไทยทั้งหมดเลยเนี่ยนะ
2: คือถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมีหลายโครงการนะไม่ว่าจะเป็นโครงการคอคอดกะแลนด์บริดจ์กระบี่ขนอมมีถนนเซาเทิร์นที
1: ่
2: เซาเทิร์นแล้วก็มีเรื่องของแนวพังงาโครงการท่าเรือปากบาราคลองไทยอะไรต่างๆจนมาถึงเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยค่ะ
1: ครับตอนนี้คุณนิกรอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่คุณณรงค์ครับอีกท่านหนึ่งคือ
2: จุฬารัตน์ค่ะ
3: จุฬารัตน์คร
1: ับครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณครับที่ให้เวลากับทางรายการครับเห็นว่าคุณนิกรเองเนี่ยติดตามนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนานมีหลายโครงการมากในการที่จะพัฒนานะฮะโดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของนาชาติจนมาถึงณวันนี้มันเปลี่ยนแปลงมาเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของคุณนิกรมองโครงการแลนด์บริดจ์ที่กำลังพูดคุยกันอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: ผมเป็นส.ส.ครั้งแรกปี3เนี่ย
1: ครับ
3: แล้วก็ไปอยู่กับนาชาตินะครับตอนนั้นก็ทีนี้ก็คุยกับท่านชาติชายอยู่สนิทกันหลายเรื่อง
1: ครับ
3: มีเรื่องที่กระทบใจอยู่เรื่องแรกก็คือว่าท่านไปภาคใต้ตอนเป็นนายก
1: ครับ
3: แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ภาคใต้แถวสงขลาปัตตานีอะไรพวกนี
2: ้
3: แล้วท่านพูดว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าที่คุณนิกรคุณดูยางหรือยางแผ่นสมัยผมเป็นผู้การคือเป็นท่านเป็นทหารหนุ่มๆเนี่ยมาที่นี่ยางก็เป็นแบบนี้
1: ครับ
3: เข้าใจไหมทำยางแผ่นแล้วก็ส่งออกแต่นี่ผมมาเป็นนายกเนี่ยกี่ปีแล้วยางก็ยังไปดุนนี่แกบอกนี่ไงถึงถ้าเราไม่พัฒนาแบบนี้มันจะมีปัญหา
1: ครับ
3: อยู่แบบเดิมอ่ะมันไม่ได้ดังนั้นเรื่องหนึ่งที่นี่อีกเรื่องหนึ่งท่านพูดกับผมในฐานะเป็นคนใต้เรื่องโครงการซ่อมสนามหลังจากทำให้สนามรบเป็นสนามการค้าไปแล้วนะก็มาดูแล้วท่านก็มีความเห็นว่าอย่างนี้ให้ความเห็นว่าเขาเป็นนักการต่างประเทศนะท่านชาติชายท่านบอกว่าอ่าวไทยเนี่ยคุณนี่ก่อนนะเป็นรูปตัวกอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะการซ้อนทับของไอ้พื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยมันซ้อนกันซึ่งมันจริงอย่างเรามีปัญหาเขมรที่MOU 44ใช่ไหมที่มีปัญหากัน
1: คร
3: ับ แล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยในนี้เรามีเราลบกับเขมรแล้วก็เรือลบไปปิดใช่ไหม
2: ค่ะ
3: จำได้เตรียมเราไม่ให้เรืออะไรเข้าตอนนั้นที่ปิดล้อมเนี่ยทีนี้มันจะมีปัญหาท่านบอกว่าเราอาจจะถูกปิดล้อมได้โดยพื้นที่ซับซ้อนของเขมรเวียดนามแล้วก็มาเลเซียมันซ้อนกันอยู่เลยในปากอ่าวตัวกออ่าวไทยท่านก็เลยบอกว่ามันจะต้องมีทางออกทางฝั่งอันดามันคือฝั่งตะวันตกหลักการก็คือถ้าเรามีทางออกทางนั้นเนี่ยเขาจะไม่ปิดนึกออกไหมนี่คิดแบบนักการต่างประเทศเลยคือมันเป็นเรื่องการต่อรองอ่ะผมก็ฟังท่านแล้วก็ท่านก็ไปเริ่มโครงการที่กระบี่ใช่ไหม
1: คร
3: ับ มีท่าเรือในเมืองที่กระบี่เชื่อมกับขนอมจำได้ใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็จะมีแลนด์บริดจ์ปรากฏว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีการมีแค่ว่ามีถูกประท้วงถูกมีความเห็นว่าที่กระบี่เนี่ยมันเป็นที่ท่องเที่ยว
1: คร
3: ับ อันนั้นลักษณะกอกแก่งมันเยอะทีนี้ขนอมก็มีสมุยใช่ไหม
1: ครับ
3: ก็มีความคิดเห็นขัดแย้งไปดูกันหลายครั้งตอนหลังท่านบรรหารเป็นนายกก็ไปดูก็ทำไม่ได้ตัวลงทำไม่ได้แต่มันมีเบลมีลักษณะของถนนนะพอมี
2: อ
3: ย่างนั้นก็ทำไม่ได
2: ้
3: มันมีอยู่คำตรงที่สำคัญที่ท่านชัยพูดว่าหลักการเนี่ยไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นประเด็นรองประเด็นหลักคือต้องมีท่าเรือทางฝั่งอันดามันเสียก่อน

0: ผมถึงพูดเรื่องโครงการนี้ถ้าคุณณรงค์ฟังที่ผมพูดถึงระนองชุมพร
1: ครับ
0: ผมไม่ได้พูดถึงชุมพรระนอง
1: ครับ
0: ไม่ตรงรัฐบาลคือมันต้องเอาระนองเป็นหลักทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยทำไม่ได้ก็หาทางออกสายใหม่ที่ปากปาราที่สตูลนะครับมาเชื่อมกับฝั่งสงขลาไปมาก็ถูกต่อต้านอีกจากนักอนุรักษ์ว่าปากปารามันลักษณะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเลยผมก็ยอมอีกนะครับผมไม่ต่อสู้ตอนนั้นผมอยู่ในเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับเอายอมมาครั้งนี้เนี่ยมันจะมีทางออกที่ชุมพร
1: คร
0: ับ ผมตามก็ไปดูที่ท่าเรือที่ชุมพรแล้วเดิมเนี่ยมันอยู่ข้างในอินแลนด์ก็คือว่าเป็นคลองเข้าไป23กิโลผมบอกว่าทำไม่ได้เราจะขุดลอกไอ้กล้องน้ำตรงนี้เป็นคลองเข้าไปเนี่ยไม่มีทางที่เรือจะเข้ามาแล้วมันไปผมก็ไม่เห็นด้วยไอ้อย่างก็เป็นคล้ายๆว่ามันขึ้นเนินด้วยน่าจะไม่เวิร์กดังนั้นเนี่ยก็ชะลอเขาก็ทำต่อแล้วก็เขาหาทางออกใหม
2: ่
0: ขณะนี้นะครับมันจะเป็นทางที่ไปทำใหม่ที่อ่าวอ่างอ
1: ่
0: าวอ่างที่เรียกว่าอ่าวอ่างคงเป็นอ่างจริงเนี่ยตรงนั้นเปลี่ยนที
1: ่
0: อยู่ในทะเลเปิดความลึกเนี่ยมัน21เมตร
1: นะ
0: ครับลึกเยอะแล้วก็อย่างท่าเรือสงขลาผมพูดกันผมไม่ก็สงขลาแต่ผมต่อต้านท่าเรือสงขลาว่าตอนนั้นผมศึกษาแล้วเนี่ยท่าเรือน้ำลึกอ่ะผมบอกว่าจะมีปัญหาแล้วมันก็มีจริงคุณณรง
1: ค
0: ์ท่าเรือสงขลาเนี่ยความลึก9เมตรปัจจุบันเนี่ยค่าบริหารท่าเรือเนี่ยเอามาขุดลอกก็แทบจะไม่พอนะครับแล้วต้องทำอันนั้นไปอีกเพราะฉะนั้นผมยังมีความรู้เรื่องพวกนี้เยอะนะครับมีความเข้าใจครั้งนี้เนี่ยผมเห็นว่าถ้าเรือที่ระนองเนี่ยมันก็โอเคแต่นี่เส้นทางเนี่ยแลนบริดจ์ก็แลนบริดจ์ไปเชื่อมกับชุมพ
1: ร
0: แต่ที่สำคัญเนี่ยมันต้องลากรถไฟลงมาซึ่งขนาดเนี้ยมาถึงกาญจนบุรีแล้วต่ออีกนิดก็ถึงระนองมันจะเป็นรางรถไฟรางคู่เป็นตัววายคว่ำทางเชื่อมเนี่ยเป็นเบลเนี่ยก็ยังโอเคเพราะฉะนั้นผมเลยเห็นผมก็เห็นด้วยมากนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอมีปัญหาเนี่ยผมพูดให้ฟังว่ามีปัญหาแล้วผมนึกถึงคำท่านอาจารย์ที่ผมอ้างท่านเนี่ยเรามีปัญหาปิดช่องแคบฮอร์โมนใช
1: ่
0: ไหมที่มีเรื่องใช่ไหมมันเห็นชัดเลยว่ามีปัญหาแน่เพราะช่องแคบมาลากาเนี่ยทำท่าจะปิดเรียกค่าผ่านทางอยู่เจอช่องแคบมาลากาจากการศึกษาเนี่ยปี71หรือ74เนี่ยมันก็ติดตันแล้วเรือมันจะเยอะ 40% ของการค้าโลกผ่านทางนี้ผมเลยเห็นว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เราจะต้องเปิดทางฝั่งอันดามันได้เพื่อป้องกันไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้คร
1: ับ
0: ก็เลยสนับสนุนเต็มที
1: ่มัน2กิโลกว่าๆเองสำหรับช่องแคบเนี้ยแล้วก็ถ้า 40% ของการเดินเรือเนี่ยมันจะทำให้แออัดคับแคบแล้วก็ใช้เวลาเดินทางนานมากนี่มันคือโอกาสของเราเหรอฮะแล้วก็นอกเหนือจากโอกาสของเราแล้วเนี่ยที่ท่านนิกรอธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: ป้องกันการถูกปิดล้อมทางยุทธศาสตร์เราเป็นศูนย์กลางไปเลยอันนี้คือจุดเด่นจุดแข็งถ้าเกิดว่าจะทำโครงการเหรอครับ
0: คืออย่างนี้เรื่องแลนบริดจ์เนี่ยถ้าลำพังแลนบริดจ์เองเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยนะครับน้ำหนักมันเห็นชอบเห็นด้วยแหละพ
1: ู
0: ดที่ระนองเพราะมีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วถ้าทำได้ก็ควรจะทำโดยลากเส้นทางรถไฟลงมาคือสินค้าเนี่ยจากอินแลนด์เนี่ยนะครับลงมาเขาเรียกอินเตอร์แลนด
2: ์
0: ดินแดนหลังถ้าเรามีตรงไหนเรามีพม่าเรามีจีนแถวยูนานมุมนั้นเนี่ยสินค้าจากจีนต้องส่งออกต้องส่งไปทางเซี่ยงไฮ้ลงมาเลยเป็นทางรถไฟลากเข้ามาเลยแล้วมาลงที่ระนองออกไปทางยุโรปได้เลยตรงนี้มันจะเป็นเส้นทางเป็นเส้นรถไฟลงมาเนี่ยมันจะเวิร์กมากผมไปประชุมหลายครั้งตอนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปดูเรื่องเหล่านี้มาก็นี่เป็นเส้นทางผมเห็นด้วยอยู่แล้วทีนี้ไอ้มันมีเรื่องใหม่ก็คือว่าเรื่องการปิดช่องแคบคือมันมีปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แน
1: ่ๆ
0: ดังนั้นเนี่ยการที่เราสามารถจะยืนอยู่ในจุดที่เหมาะสมจากประเทศเล็กเนี่ยเราสามารถจะคือเหมือนบนกระดานแล้วการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเราเป็นเบี้ยตัวเล็กๆมากเลยแต่ถ้าเราเป็นแบบนี้เราน่าจะกลายเป็นเรือบนกระดานได้ถึงแม้ว่าไม่เป็นขุนเหมือนประเทศใหญ่ก็ตามผมเลยเห็นมุมนี้ผมมองมุมต่างประเทศผมถึงอ้างท่านชาติชายที่ตาสายตาท่านมองแล้วภาคใต้เนี่ยมันจะไปได้และประเทศเนี่ยก็จะไปได
2: ้
0: ทีนี้มันผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต
2: ่
0: อประเทศไทยและคนภาคใต้
2: ค่ะอันนี้เป็นในมุมของภูมิรัฐศาสตร์นะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจคุณนิกร

0: คำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าความคุ้มค่าล่ะแล้วผลในเรื่องของการพัฒนาประเทศสิ่งที่ประเทศจะได้รับโอกาสในการสร้างโครงการแลนด์บิดในครั้งนี้คืออะไรบ้างคะคุณนิกร
1: ผมเคยศึกษาผมมีความรู้เรื่องนี้อยู่ต้องศึกษาข้อค่อนข้าง
0: ค่ะ
1: พอข้อแต่เราก็คิดกันไปแล้วก็จะไปทำคือขุดเป็นคลองมันความต่างของระดับน้ำที่อ่าวไทยหมายถึงว่าแปซิฟิกกับแอตแลนติกมันหมายถึงว่าทางอินเดียมันไม่เท่ากันแล้วก็เรือที่จะเข้ามามันสตั๊กทำไม่ได้หรอกก็มันก็ต้องไปอ้อมคือไม่มีใครลงทุนเพราะไม่คุ้ม
2: คร
1: ับ แต่ขณะนี้เนี่ยจุดที่สำคัญเนี่ยคือมันจะคุ้มเพราะมันเป็นเส้นทางที่รอดการปิดล้อมประเทศที่จะมาลงทุนก็สามารถมาลงทุนได้ในวิกฤตินี
2: ้
1: เส้นทางที่ว่าเนี่ยคุณณรงค์ฮะคุณ
0: จุฬารัตน์ค่ะ
1: จุฬารัตน
0: ์ค่ะ
1: เรียนอยู่ไพป์ไลน์เนี่ยก็คือท่อน้ำมันเนี่ยมันจะต้องดึงจากด้านนี้เอาละสมมติว่ามีไปติดที่ช่องแคบมาละกาเรามาโหลดด้านนี้ไปส่งไปด้านนู้นก็คือมันรอดจากการปิดล้อมได้ทีนี้ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจเน
0: ี่
1: ยจุดตรงนี้เองเนี่ยผมไปดูในโครงการแล้วเมื่อวานซืนเนี่ยผมเข้าไปดูเรื่องไอ้นิคมอุตสาหกรรมนะครับ
2: ครับ
1: มันมีอีกเรื่องที่ซ้อนกันอยู่คุณลุงผมไปพูดเมื่อสักพักนึงเนี่ยว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่มีงาน
2: ครับ
1: นะครับไม่มีงานไม่มีอะไรมันก็มีปัญหาเรื่องความว่างงานอะไรเป็นที่มาทีนี้เราเคยคิดกันเมื่อสักปีห้าสี่ห้าห้าว่าจะทำนิคมอาหารฮาลาลที่ปัตตานีที่ปานาเระแต่ทำไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องความรุนแรงและมีปัญหาเรื่องที่ดินด้วยก็เลยพักไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปที่นิคมอุตสาหกรรมเขาก็คิดกันเรื่องทำนิคมฮาลาลที่สุราษฎร์หรือนครศรีธรรมราชผมบอกว่าเอาละถ้าไปทำในจังหวัดชายแดนไม่ได้ก็ทำที่นครก่อนก็แล้วกันแต่ขณะนี้เนี่ยในจุดตรงนี้นิคมตรงนี้อุตสาหกรรมที่จะทำเรามาดูนะอุตสาหกรรมเรื่องอาหารใช่ไหม
2: ฮะ
1: หรือคือเรื่องการเกษตรเช่นนครศรีธรรมราชมีมังคุดยกตัวอย่างหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องอาหารฮาลาลก็เป็นโครงการใหญ่ที่อยู่บนไอ้เจ้าต้นชีบอร์ดที่ว่านี
2: ้
1: ทีนี้ถ้าเราทำตรงนี้กระบี่เองเนี่ยมุสลิมพี่น้องมุสลิมเนี่ยมีเกิน 50% ของจังหวัดกระบี่ด้วยซ้ำใช่ไหม
2: คร
1: ับ เพราะเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่สามารถจะผลิตตรงนี้แล้วส่งออกทั้งสองฝั่งได้ส่งออกทั้งฝั่งอันดามันไปนู่นเลยตะวันออกกลางพี่น้องมุสลิมเยอะแยะไปหมด OIC ประเทศในกลุ่มนั้นนะมันมีโอกาสของมันอยู่เยอะเพราะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าคือผมดูแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนใต้คนตะลงผมต้องหวังที่ว่าผมเป็นกังวลอยู่แล้วเรื่องที่เขาพูดถึง SDC ที่ว่ามีปัญหาเลยผมระมัดระวังเลยแต่ครั้งนี้เราดูว่าเรากำลังมีวิกฤตในขณะเดียวเรามีโอกาสด้วยเราจะรอให้วิกฤตมันทับเรานะครับเรามีปัญหาเรื่องการพัฒนาเยอะหรือเราจะใช้โอกาสนี้เปิดหน้าเดินไปข้างหน้าเลยส่วนความเห็นของคุณบรรจงนะแสอะไรพวกนี้ก็เป็นน้องๆที่ช่วยงานกันมา
2: คร
1: ับ ยาวนานเรื่องประมงพื้นบ้านอะไรพวกนี
2: ้
1: ก็เป็นความเห็นที่เราต้องรับฟังดังนั้นเนี
0: ่
1: ยแต่ว่าเราจะมาปิดว่าเลิกไม่ทำเลยเนี่ยมันเป็นการปิดกั้นโอกาสของภาคใต้นะครับ
2: มันผลดีหรือผลเสียมันต้องชั่งน้ำหนักกันยังไงครับเพราะว่าฝ่ายที่เขาบอกว่าระวังนะ1สิ่งแวดล้อม2พี่น้องประชาชนในตรงนั้นจะสูญเสียพื้นที่ทำกินประมงชาวบ้านประมงชายฝั่งจะล้มหายตายจากเพราะว่าการเดินเรือขนาดใหญ่ที่จะเข้ามานะฮะมันจะทำให้ประมงชาวบ้านเนี่ยประมงชายฝั่งเนี่ยมันทำประมงไม่ได้เลยคุณนิกรครับ
1: คือคุณณรงค์ครับผมเนี่ยศึกษา public policy นะสิผมศึกษามาด้านนี
2: ้
1: จากประเทศอเมริกา
2: uh-huh.
1: คือในทุกประเทศเนี่ยการตัดสินใจเรื่องนี้มันเป็นเทรดออฟ
2: ครับ
1: มันจะมีได้มันจะมีเสีย
2: ครับ
1: ดังนั้นการตัดสินใจเนี่ยนะครับมันเป็น decision making ของฝ่ายของผู้ดูแลนโยบายเนี่ย
2: ครับ
1: มันมีได้กับมีเสียมันไม่มีได้อย่างเดียวและเสียอย่างเดียว
2: uh-huh.
1: ทีนี้มันต้องชั่งทีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยอันนี้คมไอ้แลนด์บิดที่ทางกระบี่ถนอมผมไม่ชัดผมถอย
2: ครับครับ
1: ที่ปากพาราผมก็ไม่รู้ว มถมถอยเพราะว่าผมดูแล้วเสียกับได้มันเสมอกันไอ้ที่ขอข้อตราเนี่ยผมยันเลยว่าทำไม่ได้

0: เลิกทำไม่ได้หรอกแต่ตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยได้มากกว่าเสียและโดยเฉพาะภูมิรัฐศาสตร์เข้าไปด้วยเนี่ยเป็นจังหวะที่ว่าเรามีโอกาสของประเทศในเชิงต่างประเทศด้วยเนี่ยผมดูแล้วได้มากกว่าเสียไอ้เรื่องที่จะมีปัญหามีเรื่องที่ว่าอาจจะกระทบชาวบ้านบ้างแต่ว่าไอ้แล้วโอกาสที่จะสร้างงาน 200,000 คนเราคิดบ้างเหรออ
1: ๋อคืออย่างน้อยเนี่ยจะทำก็ต้องมีประชาพิจารณ์แล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีการศึกษากันก่อน
0: คือมันต้องศึกษาหมดขณะนี้เราปิดไปเลยเลิกไม่ทำเหมือนกับทุกท่าเรือที่เราจะทำฝั่งอันดามันเราปิดมันหมดเลยทีนี้โอกาสของผมเป็นนักการเมืองที่อยู่ในภาคใต้ผมมาอยู่ตรงนี้เราต้องคิดเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วไม่ใช่เราไม่ระมัดระวังคุณณรงค์
1: ครับ
0: เราเรื่องประมงพื้นบ้านผมก็ไปช่วยทำมานะครับผมเคารพตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่ยอมไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้เศรษฐกิจในภาคใต้เนี่ยม
1: ัน
0: แทบจะไม่มีเลยใน4จังหวัดชายแดนก็อย่างที่บอกเราก็ไปทำเรื่องความมั่นคงไม่ใช่เรื่องความมั่นคงมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคิดเอาเป็นว่าผมเคารพฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะแต่ต้องพรูฟมาว่
1: า
0: เสียมากกว่าได้พรูฟมา
1: อ๋อฮะต้องศึกษาต้องมานั่งคุยกัน
0: จะต้องที่ตำรวจผมเชื่อว่าได้มากกว่าเสีย
1: ครับคือเส้นทางยุทธศาสตร์ใหม่เนี่ยคืออย่างฮอร์โมสเราเห็นปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยช่องแคบมาละกาการที่จะเรือผ่านเนี่ยมันก็ต้องลดน้อยถอยลงไปถ้าเกิดมาใช้บริการแลนด์บริดจ์ของเรานะฮะมันจะเป็นปัญหาความขัดแย้งกับมหาอำนาจที่ทำให้เราต้องวางตัวลำบากในภูมิภาคนี้หรือว่าโลกไหมฮะคุณนิกรครับ
0: เราไม่ได้ขุดคลองคุณอารมณ
1: ์ครับ
0: เราแค่มีไพป์ไลน์เท่านั้นเองแล้วเราสามารถลำเลียงน้ำมันจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นฝานทองเนี่ยมันห้อยอยู่ไปแล้วมันเป็นขวานทองเราเรียกกันมันเคยเป็นทองที่ไหน
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสก็ทำให้มันเป็นทองสิคือมันเป็นโอกาสของผมเป็นคนใต้แท้ๆเลยผมก็รักภาคใต้ผมก็เป็นกังวล
1: ครับ
0: ผมถึงบอกว่าผมบางเรื่องนี่ที่ผมไม่มั่นใจผมก็ไม่สนับสนุนแต่เรื่องนี้มันน่าจะมาพิจารณากันส่วนเรื่องกฎหมายนี่ที่ว่าไม่ได้อ่านกฎหมายเสียก่อนกฎหมายมันยังไม่มีผมเป็นส.ส.อยู่ผมต้องไปทำกฎหมายนี้ถ้าเป็นผมก็ต้องไปเป็นกรรมธิการถ้ามันมีปัญหาเราก็จัดการกับมัน
1: คร
0: ับ เราปิดเราไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเหรอ
2: ค่ะคุณนิกรยังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณนิกรยังมีอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเรือสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะหันจากช่องแคบ
1: มาละ
2: กามาใช้แลนด์บริดจ์หรือไม่อย่างไร
0: ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้น
2: ค่ะ
0: คือผมเคยศึกษาใช้ประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมผมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคม3ปีแล้วผมไปประชุมของกระทรวงคมนาคมผมไปประชุมทั้งนั้นเรื่องแวนคูเวอร์เรื่องอะไรพวกนี้แล้วไอ้เล็กประเด็นปัญหาก็คือว่าขณะนี้เดิมเนี่ยสินค้าเนี่ยวิ่งไปหาท่าเรือนะครับวิ่งไปหาท่าเรือแต่ปัจจุบันนี้มันมีแนวคิดใหม่ก็คือเขาเรียกว่ามันอยู่ที่อินเทอร์แลนด์อินเทอร์แลนด์เรือจะมาหาสินค้าทีนี้ในฝั่งนี้เรามีอ่าวเบงกอลอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
2: คร
0: ับสินค้าที่มาเนี่ยมันมาจากยูนนานมาจากจีนนู่นลงมาจากอินเดียปีกนี้ใช่ไหมจากพม่าเองเนี่ยผมพูดให้ฟังก็ได้ว่ามันเขาก็ต้องมีท่าเรือน้ำลึกแต่เขาไม่ยอมทำ
1: ครับ
0: เหตุที่เขาไม่ยอมทำเนี่ยเพราะเขากลัวจะถูกแทรกแซงเขากลัวเรือดำน้ำจริงๆแล้วใต้ทะเลของพม่าตรงนั้นเนี่ยในอ่าวตรงนี้ในมันมีหินโสโครกเยอะถ้าไปทำเนี่ยเขาก็ต้องการส่งออกเหมือนกันดังนั้นเราทำที่ระนองเนี่ยมันใกล้กับพม่ามากพม่าก็จะได้มาอาศัยเรานะครับในการออกทะเลจีนก็จะได้อาศัยเราผมถึงเรียกร้องเรื่องทางรถไฟไง
1: โอ้จีนก็จะมาทางเวียดนามเข้าลาวแล้วก็เข้าข้ามหนองคายแล้วมาถึงไอ้ภาคใต้เราเลยเหรอฮะถ้าอย่างนี้นะครับ
0: ใช่คือลงมาภาคใต้พอลงภาคใต้มันก็แยกเป็นตัววายถ้าจะออกฝั่งแปซิฟิกก็ออกมาทางชุมพรเลย
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเรือที่ชุมพรไม่ต้องลงมาสงขลาออกทางนี้เลย หรือถ้าจะไปฝั่งอันดามันไปยุโรปก็เวียงมาทางออกระนองเลยผมมองตรงนั้นมองลักษณะทางรถไฟรางคู่ที่จะมาแล้วก็มันสามารถเรามีท่าเรือสองข้างเนี่ยเราได้เปรียบขนาดไหนเพราะเนี่ยไอ้ลักษณะการเชื่
1: อ
0: มฐานตัววายตรงนี้ยังเป็นประเด็นรองแต่เราต้องการผมย้ำว่าเราต้องการท่าเรือฝั่งอันดามันเป็นอย่างมาก
1: มันมีความสำคัญ

0: ารฮะเราก็จะเห็นภาพเลยนะครับว่าภูมิภาคย่านนี้ทำเลทองที่เหมาะสมที่สุดนี่แหละฮะภาคใต้ของไทยเรานี่แหละครับถ้าพูดถึงย่านนี้นะ
1: มันตัวสินค้าตรงนี้เราสามารถที่จะอินเดียด้านในเอาเป็นคอตรงนี้ใช่ไหมมาแล้วมารวมกันที่เราจากที่จากพม่าก็มาสินั่งรถไฟคอนเทนเนอร์มาสิใ
0: คร
1: จะไปยุโรปไปแอฟริกามาด้านนี้ได้หมดเลยนี่
0: ก
1: ่อนไหมเท่ากับเราเนี่ยยึดครองพื้นที่สำคัญได้ทั้งฝั่งอันดามันเราในเหนือกว่าเพื่อนตรงนี้
0: แต่ถ้าเกิดว่าม
1: ันไม่ต้องไปห่วงเจ้าแก้วมาลากาเขาจะเข้าไปทำไมในเมื่อมันจบแค่นี้ได้ส่งสินค้าไปจีนผ่านเจ้าแก้วมาลากาแล้วไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็วิ่งมาผ่านจีนไม่รู้กี่ชาติจังหวะจะมาถึงยูนาน
0: อ
1: ันนี้มันลงมาเลย
0: ครับครับถ้าจะทำความเข้าใจเพื่อจะเริ่มต้นโครงการเนี่ยมันต้องยังไงก่อนฮะหลังจากนี้ไปคุณนิกรครับ
1: มันต้องเชื่อใจกันก่อนคือถ้าเราคิดว่ายังไงเราก็ไม่ทำเลยเนี่ยต้องมาคุยกันนะครับผมเนี่ยผมรับฟังNGO ที่อยู่ภาคใต้เนี่ยเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเนี่ยสนิทกันมาคือรู้มือรู้ใจกันอยู่คือเรามาถึงจุดตรงนี้เราคิดจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้นะถ้ามันมีโอกาสก็ต้องทำคือเดิมเนี่ยถ้าได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยอย่าทำแต่ตอนนี้ผมเห็นว่ารวมทั้งภูมิสถาปัตย์ด้วยเนี่ยเนี่ยผมคิดถึงนายชาติขึ้นมาว่านายชาติเคยทำสนามรบเป็นสนามการค้ามาได
0: ้ครับ
1: เขามีมุมมองต่างประเทศที่ค่อนข้างดีพอเขาปิดช่องแคบมามุดผมนึกถึงนายชาติเลยว่าอ้าวเดี๋ยวมันมีปัญหาแล้วก็จริงที่แกบอกว่ามันเขาสามารถถ้ามีปัญหาในอนาคตเนี่ยมันปิดเราออกอ่าวไทยไม่ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเราจะไปไหน
0: ครับ
1: ถ้าเขาปิดตรงนี้เราก็ออกฝั่งอันดามันได้ถูกไหมหรือถ้าเขาปิดด้านนี้เราก็ออกอีกฝั่งหนึ่งว่าคือในเมื่อเรามีช่องทางออกสองทางสองทะเลเนี่ยใครจะมาปิดเขาก็ไม่ปิดคือการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยถ้ามีโอกาสเราจะถูกรุกทั้งนั้นเนี่ยทีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อก่อนเราเป็นเบี้ยตัวเล็กๆบนกระดานระหว่างประเทศขณะนี้มันมีโอกาสถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็รอแต่วิกฤตอย่างเดียวมันต้องคิดหาทางออกให้ประเทศหาทางออกให้โดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้ขนาดนี้งานสวนยางก็ไม่ได้ราคาฟาร์มช่วงนี้ก็อาจจะราคาดีขึ้นมาหน่อยแต่นี้มันไม่มีอาชีพทางภาคใต้และอย่างที่บอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คลากระซังแก้ไม่ได้มันเป็นปัญหาเศรษฐกิจโดยแท้จริงๆผมยืนยันไม่ใช่ปัญหาเรื่องความมั่นคง
0: ถ้าเศรษฐกิจในพื้นที่นะฮะดีขึ้นนะครับเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนมีงานมีการทำความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคใต้จะแคบลงไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัววัดเหรอฮะว่าสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้มันจะดีขึ้น
1: คือเราจะให้ชาวภาคใต้เนี่ยนะครับรอไปออกทะเลเป็นหาปลามาเหมือนในอดีตไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นน้ำมันต่อจากนี้มันจะราคาสูงขึ้น
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะมากขึ้นมันเงินจะไม่พอนี
0: ่
1: โลกมันก้าวไปข้างหน้าเราอย่าไปขยับอย่าให้มันคล้ายๆว่ากระทบกระเทือนเรามากแต่เราต้องมีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นนะครับสินค้าเกษตรมันก็ควรจะขึ้นเนี่ยนะครับน้ำมันคงไม่มีลงอีกแล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าถึงลงก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วโลกมันจะเปลี่ยนไป
0: ฮะไม่เห็นคุณนิกรย้ำเนี่ยว่ามันคือทำเลทองควรจะทำให้เป็นโอกาสทองซะนะฮะ
2: เป็น
0: โอกาสมาแล้ว
2: แล้วก็มองว่าเป็นศักยภาพของทางพื้นที่ภาคใต้ด้วย
1: ผมใช้คำว่าขวานทองก็ทำให้มีโอกาสทองไม่ใช่เป็นขวานทองอยู่นั่นจนทองดำหมดแล้วขึ้นสนิมหมดแล้วคือมันต้องมีโอกาสให้พี่น้องที่ภาคใต้ผมรักประชาชนในภาคใต้แต่ผมมีความรับผิดชอบว่าเราเข้ามาเป็นนักการเมืองถ้ามีโอกาสเราก็ต้องพัฒนาแต่เราก็ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจของเราแต่เราจะไม่ตัดสินใจเลยไม่ได
2: ้
1: มาคุยกันก่อนแล้วถ้าทำไม่ได้ก็เลิกเหมือนอย่างผมเนี่ยยอมมาทุกเส้นทางแล้วนะครับ
2: อ
1: ัปปาราก็ยอมมาแล้วที่นี่ก็ยอมมาแล้วมาตรงนี้ผมเห็นโอกาสเนื่องจากเขาไปบวกกับภูมิรัฐศาสตร์มันมีโอกาสพิเศษที่เหนือกว่าตรงนั้น2เท่าเลยด้วย
0: มันต้องศึกษาอะไรใหม่ไหมฮะคุณนิกรมันต้องมีการศึกษาอะไรไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเนี่ยผลมันคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรรอผลศึกษานี้ด้วยไหมครับ
1: ก็เขาศึกษามาแล้วว่ามันคุ้มทีนี้อย่างสมาพัฒน์ก็บอกว่ายังไม่ได้ศึกษาแต่สมาพัฒน์ย้ำเหมือนที่ผมพูดต้องมีท่าเรือท่าชาติเคยพูดในออฟเรคคอร์ดนะท่าชาติบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วแลนด์บริดจ์เนี่ยมัน

0: ็นป้ายโฆษณาคุณนิกรให้แกพูดจริงๆนะผมไม่ได้แอทแทคใคร
1: ครับ
0: คือคล้ายๆว่ามันจะมีแล้วมันจะช่วยได้ถนนหรือว่าทางรถไฟหรือท่อเนี
1: ่
0: ยแต่ตัวสำคัญเนี่ยที่เป็นตัวหัวใจของมันคือท่าเรือ
1: ท่าเรืออ่า
0: ดังนั้นเนี่ยคราวที่แล้วที่เราทำเนี่ยมันเป็นแบนด์วิดท์ที่ว่ามันล้มเหลวเราไม่ทำท่าเรือมันก็ได้แต่ถนน
2: คร
1: ับ
0: มันไม่ใช่มันไม่เกิดอะไรขึ้นที่ต้องการคือท่าเรือทางฝั่งอันดามันทางฝั่งตะวันตกเพื่อเป็นทางออกของประเทศอีกทางหนึ่งหลักการอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่ตอนนี้สินค้าที่มาอย่างที่บอกแล้วเราโหลดมาเนี่ยพอมาตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนเธอร์แลนด์มาศึกษาให้ผมจ้างมาตอนนู้นเนี่ยนะครับมาศึกษาตอนนั้นคือถ้ามันมีสินค้าหลังท่าเรือจะเข้ามารับเอง
1: ครับ
2: ค่ะอย่างประเด็น
0: ค่ะสินค้าที่มีจากจีนก็มีจากอินเดียจากพม่าเยอะแยะไปหมดมันเราต้องลากลงมาตรงนี
2: ้ค่ะค่ะคุณนิกรอย่างประเด็นเรื่องของงบการลงทุนล่ะคะตรงนี
0: ้คือการลงทุนเนี่ยอย่างที่เขาพูดถึงก็ค่อนกลางเนี่ยมันเป็นไม่รู้กี่แสนแสนล้านเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องใช้ถ่านหินขาวก็คือปรมาณูแล้วไม่ยอมหรอกนะครับแล้วมันไม่คุ้มไอ้นี่หลักการตรงนี้ไอ้จุดที่ว่าไอ้นิคมอุตสาหกรรมที่ไปตามเส้นทางตรงนี้ต่างชาติเนี่ยที่เป็นประเทศที่จริงเขามีทุนที่จะมาลงกับเราเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะต้องคิดเยอะว่าคุ้มหรือเปล่าแต่พอมีประเด็นเรื่องเขาสามารถที่เขามองในภูมิรัฐศาสตร์ออกผมเชื่อว่าเขากล้ามาลงทุนเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าโอกาสของเขาในเรื่องระหว่างประเทศด้วยเช่นถ้ามีตรงนี้แล้วเนี่ยการปิดล้อมเนี่ยทำไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยมีเรืออยู่ในอ่าวอยู่ในที่ติดอยู่เครื่องแคบอมุดกี่ลำยังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยไอ้เครื่องแคบเล็กๆเท่านั้นเองสร้างปัญหาในขณะนี
1: ้
0: ของเราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเป็นเชื่อมระหว่างทะเลสองทะเลสองมิติสมิง
2: ค่ะ
0: มันลดค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มากมายผมเชื่อว่าจะมีคนมาลงทุน
1: ครับ
0: นะครับ
1: จ
0: ะมีคนมาลงทุนผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็แต่มันก็ต้องอย่างที่บอกว่ามันต้องเป็นท่าเรือที่โหลดสินค้าจากแผ่นดินใหญ่ทั้งแผ่นดินใหญ่จีนแล้วก็ทางเราดูว่าบิมเทคเนี่ยใช่ไหมเรามีอิระวดีเจ้าพญาอิระวดีเนี่ยบิมเทคมันมี5ประเทศมันมีอินเดียเรามีกลุ่มคนขนาดไหนไซส์ของประชากรอินเดียเท่าไหร่มีจีนนะครับมีพม่ามีลาวมีเวียดนามแล้วก็มีไทย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันโครงใหญ่แล้วเราอยู่ตรงนี้เราเป็นหัวใจไอ้หกเหลี่ยมเศรษฐกิจเนี่ยแม่ของสับรีเจียนเราก็มีหกเหลี่ยมเราก็อยู่ในเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือว่ามีมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็เราก็อยู่ในเหลี่ยมนั้นเราเนี่ยสารพัดเหลี่ยมคือจุดที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นจุดได้เปรียบมากในทางภูมิรัฐศาสตร์เราไม่เคยแล้วทำไมเราไม่ใช้ความได้เปรียบตรงนี้ล่ะ
2: ค่ะ
1: อันที่ผมมองที่คุณอันนี้ก่อนอธิบายมาสักครู่นี้ก็คือว่าความมุ่งหวังเนี่ยคือเราต้องการสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านนะฮะว่ามาออกทะเลกับเราสิไม่ใช่เฉพาะเรือมาขึ้นเรานะฮะสินค้าทางบกจากจีนเวียดนามลาวพม่ามาออกทะเลจับกับเราอันนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าม
0: าทางรถไฟรางคู่ที่มันกำลังไล่ลงมาแล้วรถไฟความเร็วสูงก็จะตามมาอีกใช่ไหมมันคือไอโอกาสตรงนั้นเนี่ยเรามามองแต่ไอสะพานเศรษฐกิจเล็กๆเนี่ยผมมองสะพานตรงนี้เป็นตัวเชื่อมหาปลายตัววายตัววายคว่ำ
1: ค
0: ุณนรง
1: ค์ใช่ไหมครับครับ
0: พอมาถึงตรงชุมพรซ้ายก็ไปทางนี
1: ้
0: ขวาก็มาระนองใช่ไหม
1: ครับ
0: ลงมาทางนี้เดิมเนี่ยผมคิดจะต่อจากกันตังเนี่ยไปที่ปากปลาก็ไปไม่ได้เขาไม่ยอมที่ปากปลาคือเรายอมมาตลอดแต่เราจะยอมไม่ทำอะไรเลยงอมืองอตีนแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญมันก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมนึกออกไหม
1: ครับ
0: ลงมาเนี่ยซ้ายก็ได้ถ้าจะไปทางยุโรปทางจะไปทางแอฟริกาก็ออกท่านหันหน้าลงไปหันหน้ามาไปภาคใต้นะออกขวามือใช่ไหมถ้าออกแปซิฟิกก็ออกไปญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ไปอเมริกาก็ออกซ้ายมือถูกไหมเรามันเป็นสามแยกอยู่แล้วก็เราก็ดึงตรงฐานเข้ามาแล้วมีเบลเชื่อมสองอันแล้วก็อุตสาหกรรมเราก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเราจำเป็นต้องทำตรงนี้เขาลบกันยังไงคุณนรงค์อาหารทุก

0: คนต้องกิน
1: ครับ
0: นึกออกไหม
1: ครับ
0: เราเนี่ยไม่มีน้ำมันเราโชคร้ายแต่เราโชคดีที่มีอาหารแล้วแต่เราไม่ได้ผลิตอาหารเราจะขายข้าวไปเป็นลำเรืออย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีการผลิตเช่นอาหารกระป๋องหรืออะไรพวกนี้นะ
1: ฮะ
0: เพื่อส่งออกมันเป็นโอกาสที่ดีมากความเห็นผมแต่ทีนี้เราจะคิดว่าไม่เอาอะไรก็ไม่เอามันไม่ได้มันต้องคิดถึงคนรุ่นหลังด้วยแล้วถ้าทำไม่ได้จริงๆมาคุยกันกฎหมายที่มีปัญหามาแก้กันเราเป็นคนทำกฎหมายนี
1: ่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าเราจะกลัวอะไรผมเป็นลอว์เมเกอร์ผมทำกฎหมายอยู่หลายฉบับแล้วก็ปิดกั้นซะสิแล้วก็เราต้องคอยดูแลผมยืนยันว่าผมเป็นคนใต้แล้วผมทำการเมืองก็ไม่รู้นี่ผมทำมา40ปีแล้วคุณนรง
1: ค
0: ์ให้มันใกล้ๆว่าพอมีโอกาสแล้วผมจะไม่ใช้โอกาสตรงนี้แล้วมันแล้วความตั้งใจของเราที่จะมาทำงานการเมืองเนี่ยม
1: ัน
0: เพื่ออะไร
1: ครับเห็นความตั้งใจฮะแต่ว่าอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจและเอาผลการศึกษามาวางมากลางเลยนะฮะว่าผลดีผลเสียอะไรมันมากกว่าการถ้า
0: ผมบอกคุณนรงค์อีกนิดนึง
1: ครับ
0: ผมเคยเป็นที่ปรึกษาของบอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมา2สมัย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องเดิมเนี่ยมันมี EIA ใช่มั้ย
1: ครับ
0: การศึกษาตรงนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมี SIA คือมันบล็อกค่อนข้างจะแน่นเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเราก็แก้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะปิดประตูเลยไม่มองเข้าไปแล้วมีโอกาสอยู่ตรงไหนไม่ได
2: ้
1: ครับครับ
0: มาคุยแล้วจากการศึกษาของนี้ได้นะ 67% ประชาชนเห็นด้วย
1: เห็นด้วยใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเราจะว่าไง
1: ครับครับ
0: แล้วความเห็นประชาชนตรงนั้นน่ะเราไม่เคารพความเห็นก็เลยเหรออ ื
1: ม
2: ค่ะค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณนิกรครับ
0: ไม่ได
1: ้ครับผมเห็นภาพครับเห็นภาพครับ
2: ข
1: อบพระคุณครับคุณนิกรครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับยินดีแล้วก็คุยกันต่อ
1: ครับผม
0: คุยกันยาว
1: ครับครับ
2: ขอบพระคุณค่ะคุณนิกรเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ใช่ไหมคะ
1: พักครู่นึงฮะแล้วมาคุยกันต่อประเด็นนี้ครับ
2: ค่ะ
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดตัวนาฬิกา49นาทีครับโอ้โหคุยยาวเลยน้องเก๋คร
2: ับ ใช่ค่ะประเด็นนี้อย่างที่บอกนะคะว่าโอ้โหก็มีเสียงนะคะกำลังเป็นประเด็นในเรื่องของการถกเถียงกันนะคะ
1: คร
2: ับ มาดูอีกมุมนึงบ้างนะคะอย่างมุมของทางคณะทำงานสภาประชาชนภาคใต้นะคะคุณสมบูรณ์คำแหงเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือมองในข้อเสนอของภาคประชาชนนะคะก็จะเป็นในแง่ของกระบวนการในการรับฟังนั่นแหละว่าควรจะเปิดพื้นที่ข้อ ข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็อยากให้มีเรื่องของการรับฟังจริงๆเชิญทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการโลจิสติกระดับภูมิภาคนะคะเพื่อให้

0: ข้อมูลเนี่ยเกิดความเชิงลึกมากยิ่งขึ้นว่าในแง่ของความคุ้มค่าความคุ้มทุนเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่เขาก็ตั้งคำถามกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากให้มีการเปิดเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยอย่างข้อมูลที่ประชาชนเนี่ยมีบางกลุ่มอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลอย่างเช่นชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้มีการตกผลึกนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะแล้วก็ในแง่ของมุมของสิ่งแวดล้อมก็มีนะ มุมของสิ่งแวดล้อมก็มีคนออกมาสะท้อนนะคะแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์อะค่ะท่านก็โพสต์ผ่านทาง Facebook แล้วก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์การทำงานด้านทะเลเกือบ40ปีนะคะคือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการพัฒนาในอดีตเนี่ยอย่างที่ทางคุณนิกรบอกคือมีหลายโครงการมากที่พยายามที่จะดึงศักยภาพในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เกิดขึ้นหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นคอคอดกระแลนบิดกระบี่ขนอมเรื่องของแนวในการทำพังงาเรื่องของท่าเรือปากบาราคลองไทยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยเรื่องของแลนบิดระนองชุมพรเนี่ยคือเหมือนกับว่าณเวลานี้เนี่ยก็อยากให้ทุกโครงการที่ผ่านมาเนี่ยคือมองในแง่ของความสำคัญด้านธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมและที่สำคัญเนี่ยก็ตั้งคำถามตัวโตๆเหมือนกันนะคุณณรงค์ว่ามันควรจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในเรื่องของการตัดสินใจคือไม่ว่าจะคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธในการพัฒนานะแต่ว่าการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องก็คือเรื่องของข้อมูลที่เพียงพอนะก็จะเป็นเนี่ยละค่ะก็ยังมีอีกหลายมุมเลยนะในแง่ของ NGO เนี่ยจริงๆก็มีเหมือนกันนะคะ
1: ก็คุณนิกรยังบอกเลยไงถ้าจะเริ่มทำตอนนี้ต้องเริ่มจากอะไรก่อนทำความเข้าใจเปิดใจกันก่อนแล้วเอาข้อมูลมานั่งคุยกันโครงการเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ถนนนะฮะที่ปกติย้ายไปย้ายมาหลายโครงการที่เรียกกันเนี่ยจนมาถึงคำว่าแลนบริดจ์เนี่ยนะฮะจะสร้างตรงไหนบ้างถ้าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยจังหวัดชุมพรฮะบริเวณแหลมริ้วนะครับกับท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันจังหวัดระนองบริเวณแหลมอ่าวอ่างก็โครงการนี้นะครับจะมีเส้นทางเชื่อมต่อระยะทางประมาณสัก90กิโลเมตรนะฮะเป็นมอเตอร์เวย์แล้วก็รถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานมีระบบท่อส่งพลังงานเพื่อขนส่งน้ำมันและก๊าซนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ฟังคุณนิกรอธิบายเนี่ยคือเราไม่ได้หวังว่าถ้าเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่จะผ่านช่องแคบปะละกามีอัตราความหนาแน่น 40% ของโลกที่ใช้เส้นทางนี้นะฮะไม่ได้หวังตรงนี้นะฮะอย่างเดียวแต่หวังน่าจะมากกว่าเรือที่จะมาใช้ท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอันดามันนะฮะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็คือสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะสถาปนาตัวเองเพราะว่าถือว่าภูมิรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นมูลค่ามหาศาลแล้วก็เป็นแหล่งที่จะออกสู่โลกกว้างได้เส้นทางที่สั้นที่สุดประหยัดต้นทุนการขนส่งมากที่สุดนะฮะ
0: ลดระยะเวลาแล้วก็ลดต้นทุน
1: ใช่ครับจีนเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาถ้าเกิดคุณจะขนส่งสินค้าไปต่างประเทศและใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดค่าขนส่งน้อยที่สุดหันมาใช้ท่าเรือบ้านเรานั่นแหละฮะสิ่งสำคัญคือต้องการสินค้าเหล่านี้ครับจะมีโครงสร้างถนนและก็รถไฟรางคู
0: ่
1: ที่จะวิ่งเข้ามานะฮะถึงท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอันดามันที่ระนองเลี้ยวขวาออกไปเลยนะฮะแล้วก็ออกสู่ทะเลไปเลยคุณขึ้นรถไฟทางคู่มาต้นทุนถูกเช่นเดียวกับสินค้าเอาภาคใต้เอาคิดใกล้ๆเลยนะทุเรียนภาคใต้ถ้าจะออกเนี่ยไม่ต้องเอาพ่อค้าคนกลางจากประจวบชุมพรไปรับซื้อใน3จังหวัดแล้วคุณเอามาขึ้นส่งรถไฟทางคู่นะในพื้นที่เลยขึ้นไปจีนได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละก็คือวัตถุประสงค์เป้าหมายครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าเขามันจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะสิ่งแวดล้อมก็สำคัญหลายคนก็เป็นห่วงนะครับอันนี้จะเข้าไปดูว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างถ้าจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะสูญเสียพื้นที่ทำกินนะเพราะว่าต้องมีการถมทะเลกว่า 7,000 ไร่สร้างท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งครับอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและก็ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนไอ้ตรงนี้คุณต้องไปศึกษาให้ดีว่ามันกระทบมากน้อยขนาดไหนและจะลดผลกระทบอย่างไรอุปสรรคต่อการเดินเรือครับโครงสร้างท่าเรือและเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มันจะไปกีดขวางเส้นทางทำประมงดั้งเดิมประมงใช้ฝั่งของชาวบ้านอ่ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้พอเรือสินค้าใหญ่

0: มากมันทำประมงไม่ได้ครับก็จะล้มหายตายจากไประบบนิเวศจะเสียหายก็คือโครงการนี้อาจจะส่งผลให้การไหลเวียนของน้ำลดลงอุณหภูมิในน้ำอ่าวจะสูงขึ้นตะกอนจะสะสมส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณปลาและสัตว์น้ำก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันดูนะฮะมันมีผลเสียผลดีอันไหนมันมากกว่ากันครับ
1: ใช่ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของเหตุผลความจำเป็นแล้วก็แนวคิดในเรื่องของการสร้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของมุมมองของความเสี่ยงข้อห่วงใยอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าจะต้องไปสร้างความเข้าใจในพื้นที่นั่นแหละแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะคะแต่ว่าในมุมของรัฐบาลวันนี้เนี่ยอย่างทางคุณพลอยทะเลนะคะลักษมีแสงจันทร์เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เดี๋ยวทางคุณพิพัฒน์นะคะจะลงพื้นที่ในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ข้อห่วงใยอะไรต่างๆเนี่ยมีการระบุว่าความน่ากังวลก็คือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะคะสนับสนุนโครงการแลนด์บิดเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจมองผลดีแค่มิติเดียวหากพี่น้องสนับสนุนนะคะโดยเข้าใจในโครงการนี้ทุกมิติแล้วก็จะเป็นเรื่องดีมากๆที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยก็มักจะให้ข้อมูลด้านเดียวโดยไม่ได้ตอบข้อกังวลของภาคประชาชนแล้วก็เอกชนที่มีการตั้งคำถามต่อโครงการนี้ประชาชนไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในการทำความเข้าใจนั้นคุณพลอยทะเลก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยรับทราบข้อโต้แย้งต่อโครงการแลนด์บิดจากหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็น EIA แล้วก็ EHIA ด้วยแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนและจะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน4จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างวันที่8พฤษภาคมนี้เนี่ยที่คุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่ชุมพรแล้วก็ระนองก็จะรับฟังความเห็นจากประชาชนในทุกมิติรวมทั้งชี้แจงไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียรายละเอียดจากผลการศึกษาโครงการการจ้างงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยต่อข้อกังวลของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นการสร้างการรับรู้ต่อประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะคะอันนี้เนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วก็ต้องอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจด้วยถึงสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะทำโครงการนี้ด้วยนะ
0: เอาจากผลศึกษาของดิดาโพก็ออกมาแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยใช่ไห
1: มแต่หลายคนก็ตั้งคำถามนะว่าแบบเห็นด้วยแต่ว่าก็เหมือนรู้ข้อมูล
0: มากน้อยขนาดไหน
1: มากน้อยขนาดไหนอันนี้เขาก็ตั้งคำถามเหมือนกัน
0: การทำความเข้าใจฮะอันนี้เหมาะสมที่สุดถ้าเกิดว่าเราอยากจะดันโครงการนี้รัฐบาลบอกว่าโอ้อยากจะผลักดันเลยเพราะว่าเห็นแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจภาคใต้จะดีขนาดไหนเศรษฐกิจประเทศจะมีเงินหมุนเวียนมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าหลายคนเองเนี่ยอย่างคุณผู้ฟังเราเนี่ยนะครับคุณ EGS บอกว่าดีครับยิ่งช่วงน้ำมันแพงเนี่ยทุ่นทั้งเงินแล้วก็เวลาด้วยนะฮะคุณสุพจน์บอกว่ารถไฟทางคู่สมควรทำตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าลาวเนี่ยเขาล้ำหน้าเราไปแล้วนะก็เปิดใช้ไปถึงจีนแล้วด้วยเนี่ยนะครับคุณโจมิเตอร์พี่โจบอกว่านักวิชาการก็ออกมาพูดน่าสนใจถ้าสมมุติว่าสร้างแล้วมีคนมาใช้หรือเปล่าเขาอาจจะใช้ช่องแคบพลักาเหมือนเดิมก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คำถามเยอะเลยประเด็นเนี้ย
0: อันนี้มันคือส่วนหนึ่งแต่ว่าเป้าหมายปลายทางที่คุณนิกรให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี้ยเรามุ่งหวังสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านครับอย่างลาวคุณไม่มีทางออกทะเลใช่ไหมอยากจะส่งสินค้าไปขายใช่ไหมใช้บริการทางรถไฟแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกบ้านเราเลยอันนี้เอาสินค้าขนมาได
1: ้
0: อันตรงนี้เราน่าจะหวังสินค้าตรงนี้เป็นหลักนะฮะ
1: เห็นว่าในมุมของทางสวเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการเตรียมยื่นยตินะคะขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนด์บิดนี้เหมือนกันนะคะอย่างเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยสัมภาษณ์คุณนรเศรษฐ์ปัตยากรสวในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีการถกเถียงกันในสภาด้วยนะสำหรับประเด็นนี้นะคะ
0: ครับ
1: นะ
0: ดีฮะถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนคนภาคใต้ที่ได้ทราบด้วยนะฮะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเขาจะพัฒนาอย่างไรหรือจะมีอุปสรรคหรือว่าความเสี่ยงอย่างไรจะได้ชั่งน้ำหนักกันถูกครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าคุยกันต่อในทิศทางข่าวครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังอยู่กับน้องเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมณรงค์จันทองครับคุยกันต่อครับน้องเก๋ครับ
1: นะคะก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะวันนี้อย่างเรื่องของสภาพอากาศเองเนี่ยแจ้งนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเห็นทางเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาบอกว่าให้ทนร้อนอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้อากาศร้อนแต่ว่าพื้นที่อุณหภูมิสูงเนี่ยแต่ข่าวดีคือเหมือนกับว่าฤดูฝนกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะ
0: ผู้ฟังวันกลางเดือนนี้หรือเปล่า
1: เขาไม่ได้ระบุแต่เขาบอกว่าให้อดทนอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวฤดูฝนเนี่ยกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะได้ช่วยเรื่องของการคลายความร้อนลงได้บ้างนะ
0: คร
1: ับ วันนี้ก็เรียกได้ว่าฟ้าครึ้มๆนะคะหลายคนบอกว่าวันนี้อากาศดีมากน่านอน
0: ก่อนวันพืชเนี่ยฝนจะตกใช่ไหมใกล้วันพืชมงคลแล้วไงแล้วฝนจะตกนะครับแล้วก็จะเริ่มฤดูการเพาะปลูกกันแล้วนะฮะสำหรับชาวนานะครับเตรียมที่เตรียมทางกันแล้วนะฮะตอนนี้บางคนเนี่ยไถวานปรับพื้นที
1: ่
0: รอ13พฤษภาวันพืชมงคลนะฮะแล้วก็จะเริ่มลงวันนั้นแหละครับเอาเลิกเอาชัยนะครับอ่ะคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังสักนิดนึงฮะก่อนคุยข่าวกันต่อนะฮะ
1: ค
0: ุณสุพจน์คุยเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนใต้มาอยู่กรุงเทพเยอะมาเรียนจบก็ขึ้นกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็บอกว่านิคมอุตสาหกรรมควรจะมีในภาคใต้นครศรีธรรมราชเห็นด้วยครับนะฮะทักทายคุณสุภชัยด้วยนะครับให้สติ๊กเกอร์มาขอบพระคุณครับคุณเสือนอนไม่หลับนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีใครอีกล่ะนะฮะคุณสุรชาติเหรอฮะ
1: อันนี้
0: สุรพัฒน์เหรออ
1: ันนี้ช่องทาง Facebook ใช่ไหมคะ
0: นะครับผมสงสัยว่าทำไมไม่พิจารณาเส้นทางนี้ล่ะครับเส้นทาง 5A นะครับเนี่ยเส้นทางนี้เริ่มจากทับปุดผ่านตะกัวป่าเข้ามาที่บ้านตะขุนศรีคีรีรัตนิคม มาออกที่ชัยยาบ้านใบไม้มาลงทะเลที่อ่าวไทยเนี่ยครับนะฮะส่วนเรื่องขิงน้ำทะเลต่างกัน2ฝั่งนั้นก็แก้ได้ด้วยการยกระดับลำน้ำนะครับเนี่ยยกเป็นระยะครับเหมือนยกในเขื่อนนั่นแหละครับน
1: ะ
0: แต่วันนี้เขาเคาะมาแล้วนี่นะฮะโครงการที่เขาจะทำฮะก็คือฝั่งอ่าวไทยที่ชุมพรบริเวณแหลมริ้วนะฮะส่วนฝั่งอันดามันที่ระนองครับบริเวณแหลมอ่าวอ่าง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็จะเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูนะคะการลงพื้นที่นะคะเพราะว่าก็

0: ก็หลายมุมมองจริงๆนะคะเห็นว่าวันลงพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีประชาชนมีการไปยื่นข้อเรียกร้องข้อเสนออะไรต่างๆด้วยนะคะ
1: โอ้จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแค่ท่าเรือน้ำลึกไปดูพื้นที่จะทำอ่ะนะฮะที่จันนงจนะอะไรประมาณเนี่ย นะโอ้ก็ถูกชาวบ้านคัดค้านกันนะ NGO ค้านกันหัวชนฝาเลยนะครับก็ถ้าเปิดใจกันนะฮะเอาข้อมูลมากางกันนะฮะไม่มีปิดบังข้อมูลกันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทำครอบใจที่ตรงกันได้นะครับถ้าข้อมูลมันออกมาว่ายังไงทำมันไม่คุ้มเนี่ยผมก็ว่าไม่ควรดันทุรังทำอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทำออกมาแล้วมันมีผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็มันเห็นโอกาสของพื้นที่มากขนาดเนี้ยผมว่าค้านไปก็ลำบากครับ
0: นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่องทาง Facebook นะคะก็มีพี่สุภชัยจันนิดนะคะก็บอกว่าสวัสดีครับนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาหลายตัวมากนะคะ
1: ครับ
0: พี่แล้วก็อีกหลายคนเลยพี่อมรีพี่อมรีก็ส่งเป็นเหมือนว่าส่งมอบดอกไม
1: ้ครับครับคุณทัศยัตจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลย
1: คุณพี่วิชัยบอกว่าน้องนรงน้องเก๋ทานข้าวเย็นด้วยกันครับโอ้โหทานอะไรครับเนี่ยแกงไตปลาป่ะนะ
0: ชวนเรากินข้าวเหร
1: ออ
0: ๋ออ๋ออ๋อพี่อิสราชนบอกว่าเราคงต้องติดอยู่ในช่องแคบนี้อีกนานแสนนาน
1: อันนี้ฮอร์มุสเหรอฮะ
0: ไม่แน่ใจไม่ได้บอกมาว่าช่องแคบอะไรนะแต่ว่า
1: ครั้งที่แล้วที่เราคุยกับอาจารย์สมชายอ่ะเมื่อปี15ปี2015นะฮ
0: ะ
1: เขาคุยกัน2ปีนะอเมริกากับอิหร่านจึงจะเคลียร์กันได้นี่เพิ่งผ่านไปเท่าไหร่เอง60กว่าวันนะ
0: ค่ะแล้วก็พี่วิชัยคงทองบอกว่าทรัมป์จะเข้ามาที่ช่องแคบมะละกานะคะแล้วก็พี่อัมพรบอกว่าสวัสดีคุณรงคุณเก๋แล้วก็ทีมงานทิศทางข่าวนะ
1: คุณอิสระชนบอกว่าแลนด์บริดจ์กระบี่สุราษฎร์ก็มีแล้วรู้กันยังตอนนี้เรียกถนนผีหลอกนะทำแล้วไม่มีใครไปใช้เหรอครับ
0: พี่เอื้อมพรกรีบเมฆบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเก๋คุณรง
1: คืออย่าให้เหมือนกับสนามบินเนี่ยที่จะมีเกือบทุกจังหวัดใช่ไหมฮะนั่นแหละครับแล้วก็มันก็ไม่คุ้มค่าแล้วก็ต้องปิดกันไป
0: ค่ะ
1: นะฮะที่เสียดายตอนนี้คือเบตงซึ่งบินแล้วไม่คุ้มเนี่ยไม่แน่ว่าใจตอนนี้ว่าสายการบินเนี่ยเฉพาะเช่าเหมาลำหรือว่ามีสายการบินปกติบินไปหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่เต็มลำเนี่ยโอ้ขาดทุนยับเลยนะครับทั้งที่สนามบินนี่สวยมากนะฮะ
0: ใช่พี่ธนการบอกว่าสวัสดีทิศทางข่าวคุณรงคุณเก๋นะคะอ่านข่าวชัดเจนชอบฟัง
1: โอ้ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันเรื่องของทุเรียนครับมีประเด็นดราม่ามาตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วนะฮะ ที่พิมพ์ริพายเขาไลฟ์สดขายล้านลูกอ่ะนะฮะแต่ก็มันก็มีคลากันไปอ่ะได้ดูไหมน้องเก๋ครับ
0: ได้ดูแล้วก็ดูตลอดเลยตอนแรกนี่ก็เฝ้าดูที่เขาบอกว่าเขาจะขึ้นไลฟ์สดตอนประมาณ19 นาฬิกาตอนแรกคิดว่าแบบโอ้พอมีดราม่าแล้วขึ้นช้าจะไม่ได้ดูแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ขายแล้วหรือเปล่าหรือยังไงก็รอจนเกือบจะ2 ทุ่มอ่ะแต่ท้ายที่สุดเออเนาะก็
1: ลูกละ100ก็มี
0: มี
1: 130ก็มา
0: หลายเกรดต้องบอกว่าเขาขายหลายเกรดหลายราคา
1: แล้วตอนเนี้ยบรรดาสื่ออินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆที่เขาจองซื้อกันได้เนี่ยกำลังโชว์เรื่องแกะให้ดูทุเรียนทุเรียนพิมพ์หรือเปล่า
0: เขาบอกว่าบางคนอ่ะไม่ได้อยากจะชิมนะว่าทุเรียนอ่ะเป็นยังไงเออเนื้อเป็นยังไงหรือว่าซื้อมาอะไรยังไงบางคนก็บอกว่าอยากท้าทายระบบเพราะเขาบอกว่าการไลฟ์สดของพิมพ์ลี่พายเนี่ยมันซื้อยากมากแล้วใครที่เอฟทันภาษาวัยรุ่นนะ
1: เอฟทัน
0: เนี่ยเขาบอกว่าคนนั้นเนี่ยคือแบบสุดยอด แล้วบางคนเอฟทันด้วยนะคะได้มาลูกละ100ลูกละ125หรือ3ลูกราคา500 600 700 อะไรแบบเนี้ยก็แล้วก็เอามารีวิวกันว่าตรงปกหรือเปล่าหรือไม่ตรงปกอร่อยหรือไม่อร่อยยังไง
1: แล้วดูที่ถ้าเกิดจองกันแบบเนี้ยล้านลูกเนี่ยมันล้านคำสั่งอะระบบส่งยังไงใช่ไหมโลจิสติกทำยังไง
0: เห็นมีบางส่วนนะที่เป็นที่เป็นลงอะไรพับแพงอ่ะที่ชื่อใช่ไหมคะเห็นก็บอกว่ามีพยายามที่จะแพ็คนะแพ็คแล้วส่งให้ลูกค้าแต่ว่าออกมาขอโทษหรือขออภัยนี่แหละบอกว่า
1: แพ็คไม่ทัน
0: แพ็คส่งให้ผิดแล้วก็จะเคลมให้เคลมให้ส่งไป ผิด200กล่องหรือยังไงนี่แหละแต่ว่าก็เคลมให้โดยบอกว่าลูกที่ส่งไปไม่ต้องซื้อไม่ต้องคืนกลับมา
1: เดี๋ยวจะลูกใหม่ส่งไปให้
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะเอาลูกใหม่ส่งไปให้ที่เป็นของที่คุณเอฟเนี่ยที่ถูกต้องส่งไปให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นของสมนาคุณไป

0: โอ้ดีฮะ
1: เอ
0: เนี่ย
1: ออ
0: ย่างเงี้ยคือก็ลูกค้าจะพักดี
1: อื
0: แล้วก็จะ
1: ม
0: ตามคุณไปเรื่อยๆว่าคุณจะขายอะไรเขาจะอุดหนุนคุณนะครับ
1: ใช่
0: อั
1: ค
0: น
1: ่
0: ท
1: ะ
0: ี่จะคุยเรื่องทุเรียนเนี่ยเพราะว่าพฤษภาคมนี้ออกแล้ว
1: ออกเยอะด้ว
0: ท
1: ย
0: ุเรียนภาคตะวันออก
1: อ
0: ออกเยอะจนรัฐบาลเองโดยคุณสุปจีเขาห่วงไงฮะ
1: ค่ะ
0: บานจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์
1: อันนี้คือผลผลิตปีนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับห่วงเรื่องของการล้นตลาด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมเชื่อว่ายากฮะทุเรียนล้นตลาดเราเห็นชาวสวนเอามากองอยู่หน้าถนนแล้วว่าราคามันตกไม่เคยเห็นแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะเห็นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะระบายหมดหรือเปล่าราคาปีนี้เป็นยังไงอันเนี้ยน่าสอบถามกันเพราะข่าวต่างประเทศที่ออกมาวันนี้น้องเก๋ฮะ12วันที่ทุเรียนเริ่มออกเนี่ยแล้วก็เริ่มส่งไปให้กับจีนพี่ใหญ่เขาต้องการซื้อมากๆมีเท่าไหร่เขากว้านซื้อหมดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เข้าจีนไปแล้ว10,000 ตัน
1: โอ้โห
0: แล้วชาวจีนกำลังเฮโลฮะเขาทำเหมือนบ้านเราเลยเพราะว่าพอทุเรียนขึ้นท่าเรือปั๊บนะฮะมีบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ประจำตามตู้เลยร้านสดขายเลยเขาบอกว่าแป๊บเดียวมันหมดนะฮะ
1: ใช่เขาบอกว่าที่จีนเนี่ยตลาดผู้บริโภคทุเรียนรายใหญ่เนี่ยที ่สุดในโลกเลยนะคืออยู่ที่จีนนี่แหละ
0: ก็เราบอกว่า10,000 ตันแล้วโอ้โหใช่ไหมเขาบอกไอ้เพิ่งส่งมาแค่นี้เองเหรอประมาณเนี้ย
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความท้าทายนะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะว่าตลาดทุเรียนแล้วก็การส่งออกแล้วก็ทิศทางนะคะของทุเรียนที่ในปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันภาพรวมสำหรับเรื่องนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีนะคะอยู่ต่อกับทิศทางข่าวนะคะคุยกันสำหรับประเด็นร้อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนกันนะคะว่าในแง่ของผลผลิตในปีนี้เนี่ยที่ออกมาเยอะถึง 33% นะคะจะล้นตลาดไหมราคาทิศทางของทุเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงเรื่องของภาพรวมการส่งออกด้วยเนาะที่ส่งไปที่จีนเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นตลาดแบบว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่เขาชอบบริโภคทุเรียนนะ
0: แล้วตอนนี้เคนบอกว่าคนจีนกำลังตั้งตารอเลยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวของเขา6 วันบรรแรงงานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากำลังเลยเพราะว่าขึ้นท่าเรือปุ๊บเนี่ยมันจะมีอินฟลูเอนเซอร์ของเขาขายทันทีแล้วก็กำลังระดมซื้อกันซึ่งเราบอกว่าโอ้โหต้องส่งไปตั้ง10,000 ตันนะฮะแต่ว่าจีนบอกฮะเพิ่งส่งมาแค่นี้เองเหรอเนี่ยประมาณนั้น
1: เขาบอกว่าเป็นตลาดที่แบบว่ากำลังโตต่อเนื่องเลยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะ
0: ค
1: ือไม่ใช่แค่เราส่งไปอย่างเดียวก็มีประเทศที่เป็นคู่แข่งด้วยอย่าง
0: เวียดน
1: าม
0: เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยไอ้ส่วนแบ่งการตลาดของเรากำลังค่อยๆลดลงไปมันจะเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เราต่อสายท่านประธานสมาคมทุเรียนไทยนะฮะคุณพานุศักดิ์สายพานิชฮะอยู่ในสายกับเราแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ครับครับ
3: คุณ
0: ร
3: บกวนครับ
0: ครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับก็ทุเรียนภาคตะวันออกกำลังออกผลผลิตแล้วนะฮะช่วงพฤษภาคมนี้ซึ่งคุณสุภจีเนี่ยบอกว่าปีนี้จะออกมากกว่าล็อตที่แล้วครับของปีที่แล้วเนี่ย30 กว่าเปอร์เซ็นต์ถามคนปลูกถามคนดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเลยฮะปีนี้ผลผลิตเป็นยังไงครับ
3: ครับคือปีนี้นะครับจากตามที่เราประเมินเนี่ยครับก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงครับแต่ว่าถ้ามาดูณเวลาปัจจุบันจริงเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขนาด30 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันมีปัจจัยจากการที่ทุเรียนรับใบอ่อนเรื่องอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็เรื่องน้ำทำให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคมเนี่ยลดลงไปพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเราเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยการในการกระจายตัวของผลผลิตปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2568เดือนเมษายนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของทุเรียนภาคตะวันออกเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 25%
0: ครับ
3: ก็คือ 219,000 ตันอยู่ราวๆนี้นะครับ
0: คร
3: ับพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 52.6% เลยก
0: ็
3: คือ 458,000 ตัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่สำหรับปีนี้เนี่ยครับการกระจายตัวระหว่างเดือนเมษายนกับพฤษภาเนี่ยค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้ว

0: แล้ว
1: ครับ
0: คือเดือนเมษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 34.6 ก็เกือบ 35% แล้วนะครับ 340,000 กว่าตันซึ่งถ้าเกิดเราไปดูจากตัวเลขจากกรมทางกรมวิชาการเกษตรนะครับกรมวัสดุการเกษตรในของภาคตะวันออก

0: ก็ใกล้เคียงกันเพราะมันจะมีบางส่วนเนี่ยที่เราบริโภคภายในประเทศด้วยเราก็เอาไปแปรรูปครับ
1: คือ
0: ก็ถือว่าการกระจายตัวคือในปีนี้มันมาเดือนเมษาเยอะก็เลยจะทำให้เดือนพฤษภาคมจากที่สำนักเศรษฐกิจการเกษตรประเมินเอาไว้นี่ก็จะลดลงอาจจะเหลืออยู่แค่ 47% หรือน้อยกว่านั้นลงมาครับ
1: ที่รัฐบาลเขาห่วงว่าออกเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วตั้ง 30% กว่ากลัวจะล้นตลาดแต่ผมเนี่ยนะฮะคุณน้องเก๋เนี่ยนะแล้วก็คุณผู้ฟังก็เชื่อว่าจะมีให้เรากินหรือเปล่าเนี่ยส่งออกไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยนะฮะคือเราแบ่งสัดส่วนไงฮะระหว่างส่งออกต่างประเทศกับบริโภคในประเทศเนี่ยครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ครับถ้าเกิดตามที่เราประเมินเนี่ยถ้าไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์นับเป็นปริมาณผลผลิตที่ออกในเดือนพฤษภาคมเนี่ยป
1: ี
0: นี้กับปีที่แล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ใกล้เคียงกันครับปีที่แล้วเนี่ย 458,000 ตันปีนี้อยู่ที่ 470,000 ตันซึ่งจากความเสียหายที่ได้เรียนมาแล้วเนี่ยมันอาจจะลดลงไปอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยผลผลิตก็น่าจะไม่ได้มากกว่าเด
2: ือ
0: นเมษายนที่ผ่านมาสักเท่าไหร่แต่ว่าเดือนเมษาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเดือนเมษาปีนี้มากกว่าเดือนเมษาปีที่แล้วชัดเจนเพราะว่าเดือนเมษาปีที่แล้วเนี่ยจำนวนตู้ที่เราส่งออกไปเราเห็นเลยว่าอยู่แค่ไม่กี่ร้อยตู
1: ้ครับ
0: แต่ปีนี้เนี่ยมีบางวันโอ้โหแตะ995ตู้ฮะเกือบ 1,000 ตู้ต่อวันตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ส่งเข้าประเทศจีน
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะคุณพานุสักอย่างนี้เรื่องของทิศทางของราคาล่ะคะราคาทุเรียนกลไกณเวลานี้เนี่ยเป็นยังไงอะคะ
0: กลไกตอนนี้ครับราคาต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างการค้าขายเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นมากกว่าปีที่แล้วครับ
1: ครับ
0: ในเรื่องที่ว่าเราก็มีการระมัดระวังเรื่องสารตกค้างกันดีขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาที่ว่าโดนตรวจแล้วก็ติดรถติดที่ด่านทำให้การค้าขายเนี่ยมันไม่สะดวกเงินทุนหมุนเวียนไม่ทันปีที่แล้วเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้เยอะมากเลยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็เดือดร้อนแล้วมันก็กระทบหัวโซ่ทุเรียนไทยเราแต่ปีนี้การส่งออกถึงปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างราบรื่นไปได้ดีนะครับแล้วก็บวกกับกระแสทานทุเรียนทั้งจากในประเทศนอกประเทศด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้การค้าขายเนี่ยยังดีเลย แต่ว่าคีย์หลักจริงๆเลยครับที่เป็นตัวทำให้ทุเรียนไทยเนี่ยไปต่อได้ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เรื่องคุณภาพครับ เพราะว่าคุณภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที
1: ่
0: ที่เดี๋ยวนี้โซเชียลไปไวมากสมมติว่ามีการตัดทุเรียนไม่ได้คุณภาพหรือทุเรียนอ่อนอะไรก็ตาม ส่งออกไปเนี่ยแป๊บเดียวเขาจะรู้เลยแล้วก็มันก็กระทบทั้งตลาด เลยก็คือการซื้อเนี่ยมันก็จะเกิดการชะงักราคาก็ต้องลดราคาแล้วก็ลงมาเพื่อปล่อยของมันก็จะกระทบมาถึงต้นทางแต่ปีนี้ของที่ออกไปเนี่ยคุณภาพอาจจะมีหลุดไปบ้างที่ในบางช่วงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมมีคุณภาพยังดีครับซ
1: ึ่
0: งในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยที่เราจะต้องพยายามรักษาคุณภาพให้ดีเหมือนที่ผ่านมาให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าส่งไปเนี่ยเขาทานอร่อยแล้วรสชาติดีเนี่ยแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเราสู้ได้อย่างเงี้ยเราก็น่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: เขาบอกว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเวียดนามกระโดดขึ้นมาถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับยอดส่งออกของเขาเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยมันลดลงไปไหมฮะหรือยังไงฮะ
0: คือยอดส่งออกของเขาอะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณส่งออกเขามากกว่าเราแล้วนะครับแต่ของไทยเราแล้วแต่ว่ามูลค่าของเขายังมากกว่าเพราะว่าราคาที่ปลายทางสูงกว่าเขาก็แต่คราวนี้ยอดการส่งออกของเราเนี่ยปริมาณการส่งออกของเรามันก็เรียกว่าทรงๆครับตรงๆก็คือว่ายังไม่ได้แบบเพิ่มอะไรก้าวกระโดดขนาดนั้น
1: อ๋อที่ว่าเขาส่งออกมากเพราะว่าความต้องการของจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ด้วยครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาจะมีทุเรียนคือความต้องการของทางจีนเนี่ยเขาต้องการเยอะทั้งปีแต
1: ่
0: ว่าของไทยแล้วเนี่ยจะมีเยอะเป็นบางช่วงเนี่ยมันก็จะมีปริมาณก็ค่อนน้อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ทางจีนเขาก็เคยบอกว่าบางทีเขาก็ต้องการจากแหล่งอื่นมาเสริมด้วยนะครับ
2: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้ตัวเลขเวียดนามเนี่ยขึ้นมาเบียดกับเรา
1: คร
0: ับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือว่าของเขาเนี่ยเขาเดินเกมทางด้านราคาเป็นหลักของเราเนี่ยเราต้องใช้จุดแข็งเรื่องคุณภาพเนื้อรสชาติทานอร่อยแล้วก็แบรนด์ของเราที่มันเข้มแข็งกว่าเนี่ยให้ต้องชูจุดนี้ให้มัน
1: uh-huh.
0: ให้มันเป็นหลักเลยครับ
1: เขาหมอนทองเหมือนเราไหมครับ
2: เขาพันอะไร
1: เขาพันอะไร
0: เขามีพันรีเฟลของแฟนเป็นพันพื้นเมืองของเขาครับที่เขาจะเรียกว่าก้านยาวแบบของเวียดนามนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เหมือนกันอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นพันหนึ่งของเขาแล้วก็อีกส่วนนึงคือหมอนทองเหมือนเราเลยครับเพียงแต่ว่าหมอนทองเขาเนี่ยรสชาติเขากับเราเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างซึ่งทางชาวจีนเนี่ยเขาก็ยังยอมรับและยังชอบ ชอบหมอนทองของเรามากกว่า

0: วียดนามมันก็เลยทำให้หมอนทองของ เรายังแพงกว่าหมอนทองเวียดนามหรือจะเป็นเดียวกัน
1: เออเนี่ยค่ะอย่างตลาดผู้บริโภคทุเรียนที่จีนเนี่ยค่ะในแง่ของพฤติกรรมของผู้บริโภคจริงๆเขาเน้นเรื่องของราคาหรือเน้นในเรื่องของคุณภาพคะคุณพานุศักดิ
0: ์อันนี้ชัดเจนเลยครับว่าเน้นคือถ้าเกิดเอาเป็นตลาดหลักๆนะคร
2: ับ
0: ที่ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคุณภาพเนี่ยมาก่อน
1: เพราะว่างั้นเราก็ได้เปรียบ
0: คุณนรงค์คุณนุชจุนทรัตน์จะเห็นว่าแบรนด์ที่ทำคุณภาพดีเนี่ยราคาเขาจะแพงแบบแพงกระโดดแล้วก็ยังค้างอยู่ได้ก็ยังมีคนมาแย่งซื้ออยู่เรื่อยๆแต่แบรนด์ไหนที่เอาของคุณภาพไม่ดีเข้าไปเนี่ยครับเขาปล่อยของไม่ได้เขาก็มีแต่ต้องลดลงมาจนราคาเนี่ยต่ำลงมาอย่างน่ากลัวเลย
2: ครา
0: วนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าของดีเนี่ยมันไม่หลุดออกไปเราก็จะตลาดเรามันก็จะไม่เดินครับเพราะว่าผลผลิตของเรามันเยอะเราก็เลยจะต้องพึ่งทั้งการรณรงค์ของเกษตรกรเองแล้วก็หน่วยราชการที่ต้องควบคุมเพราะว่าต้องไม่ให้มีคนที่ตั้งใจฉวยโอกาสหร
2: ื
0: ออยากจะมาทำลายผู้เรียนไทยเนี่ยตัดของไม่ดีออกไปเพราะมันทำให้ชื่อเสียปุ๊บช่วงนั้นเขาหยุดซื้อปุ๊บเนี่ยโอ้แต่ของเราอ่ะมันหยุดผู้เรียนมันรอไม่ได้ครับมันก็เสียเป็นผลไม้
2: เราคุมกันยังไงฮะ
0: ครับ
2: เราคุมกันยังไง
0: ตรงนี้ครับก็จะมีกฎเป็นกฎที่ออกมาอยู่แล้วว่าการตัดทุเรียนเนี่ยขั้นต่ำเลยถ้าเป็นหมอนทองก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์แต้มไม่ต่ำกว่า 32%
2: ครับ
0: 32%นี่ก็คือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งนะครับก็คือเอาน้ำหนักที่ยังมีน้ำอยู่มาชั่งแล้วก็เอาไประเหยน้ำอาจจะใช้ไมโครเวฟอะไรเงี้ยระเหยน้ำแล้วมาชั่งอีกทีนึงแล้ววัดเปอร์เซ็นต์ให้ได้ 32% ขึ้นไปอันนี้คือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่เขาใช้ตีว่าจะต้องมีเทียบกันคล้ายๆกับว่ามีแป้งอยู่ถึง 32% ครับเพื่อให้ทานแล้วมีความหวานมันอยู่แต่ว่าจะมีบางเมื่อก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีการตัดแบบที่เขาเรียกว่าตัดรูดหรือว่าตัดอยากจะได้ราคาแพงเพราะช่วงนี้ราคาแพงใช่ไหมครับอายุทุเรียนก็ไม่ถึงก็ไปตัด 26% 25% แล้วทานเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นทุเรียนโลแคลอรี่ก็คือทุเรียนไม่หวานเนื้อยังขาวอยู่เลยทานก็ไม่อร่อยคนก็ไม่ซื้อแล้วตลาดก็จะพังกันหมดเลยเพราะว่าพอไม่ซื้อปุ๊บก็ทำไงเขาก็ต้องลดราคาลงมาให้เยอะที่สุดเพื่อจะปล่อยของไม่งั้นก็ต้องทิ้งมันก็จะกระทบมาเป็นห่วงโซ่กันหมด
1: อย่างปัญหาทุเรียนอ่อนอันนี้รวมถึงปัญหานี้ด้วยไหมคะ
0: ทุเรียนอ่อนหมายถึง
1: ว่าปัญหาทุเรียนอ่อนนี่คือเราก็ต้องเข้าไปควบคุมด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพแล้วตอนนี้ยังมีปัญหาไหมคะสำหรับประเด็นนี
0: ้ประเด็นนี้จริงๆมีปัญหาตลอดครับมีมาตลอดซึ่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มาช่วยกันกวดขันนะครับอย่างทางกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ได้ในพื้นที่ก็เป็นทางเกษตรจังหวัดนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางสวพต่างๆอย่างถ้าเป็นภาคตะวันออกก็เป็นสวพ.6ภาคใต้ก็เป็นสวพ.7นี้ครับเขาก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ส่งมาตรวจตาตามโรงแพ็คบรรจุแล้วก็ตามรถที่ขนส่งทุเรียนมาตรวจเช็คว่าโอเคคุณตัดทุเรียนได้คุณภาพมาหรือเปล่ามาทำลายตลาดไหมเพ
2: ื
0: ่อป้องกันไม่ให้ภาพรวมของทุเรียนไทยเสียอันนี้เป็นคีย์หลักสำคัญมากเลยครับที่ทุเรียนไทยเนี่ยอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีการกวดขันตรงนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยที่แบบการเราหย่อมยาหรือการกวดขันเนี่ยมันลดลงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันพบกับราคาทุเรียนทันทีเลยแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังคือคนที่ตัดออกไปวันนั้นน่ะเขาอาจจะได้ราคาที่ดีแต่คนที่อยู่ข้างหลังที่ยังไม่ตัดที่เกษตรกรอีกเยอะเลยของอีกปริมาณอีกเป็นหลายแสนตันเนี่ยมันก็จะกระทบจากการที่เราตัดทุเรียนไม่ได้คุณภาพ
2: นั่นแหละคุณนี่คือการฆ่าตัวเองเลยนะฮะโอ้คุณประชาถามมาครับว
1: ่
2: าแล้วความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ต้นล้มลูกฉีกขาดขายไม่ได้เนี่ย มีจำนวนเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเห็นภาพข่าวเมื่อสักวันสองวันก่อนโอ้โหมัน
1: พายุฤดูร้อน
2: เยอะเลยอะครับ
0: เยอะครั้งที่ต้องยอมรับต้องแสดงความเสียใจกับเกษตรกรหลายๆท่านด้วยนะครับเพราะว่าบางทีทำมาทั้งปีนึงมีครั้งเดียวบางคนก็ต้องไปกู้เงินมาทำต้องไปยืมเงินมาลงทุนก่อนเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่ต้องลงทุนเยอะแล้วบางส่วนเนี่ยเขาเสียหายกันเกินครึ่งก็ปีนั้นก็ขาดทุนไปฮะก็ต้องยอมรับว่าเยอะครับหลายมีเป็นพันตันหรือหลายพันตันนะครับที่แต่ละปีที่โดนกันนะครับ
2: ครับ
0: ก็เนี่ยมันเป็นอะไรที่คือถ้าจะป้องกันให้ได้มากที่สุดเลยก็คือว่าก็ต้องมีการขึงบางคนก็ขึงลวดมีการเต้าลูกเอาเชือกมาเต้าเอาไว้แต่ว่าถ้าพายุมาแรงจริงมันก็ไม่ไหว
2: ต้
0: นม
2: ัน
0: ก็คงมันก็หักเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่เกษตรกรต้องช่วยตัวเองต้องรับตรงนี้ครับ
2: อย่างยอดคำสั่งซื้อจากจีนที่เขาบอกว่ามีความต้องการไม่

0: จำกัดปริมาณแล้วก็ต้องการทั้งปีเนี่ยของเรามันมีโอกาสโตขึ้นไหมฮะพื้นที่ปลูกทุเรียนของเราเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: พื้นที่ปลูกทุเรียนของเรานะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเทียบจากปี2568เนี่ย
0: ครับ
1: ในภาคตะวันออกเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ 20,000 ไร
2: ่ค่ะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็พื้นที่ให้ผลเนี่ยในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 70,000 กว่าไร
0: ่ครับ
1: มันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วนี่คือแค่3จังหวัดที่มีทุเรียนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะมีทุเรียนปลูกกันทุกจังหวัดแล้วครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะอีสานทางเหนือทางตะวันภาคตะวันตกมีปลูกกันเยอะเลยซ
0: ึ่
1: งอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็คือถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนมีความพร้อมนะครับก็ดีครับแต่ว่าอันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าคนที่ลองทุนปลูกเนี่ยก็ต้องศึกษาด้วยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะขึ้นได้ทุกที
2: ่
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าทุเรียนราคาแพงจะไปปลูกทุเรียนกันให้หมดเลยแล้วลักษณะดินไม่เหมาะกับทุเรียนค่าpHในดินไม่เหมาะมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเสียหายมากกว่าที่จะได้รายได้เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงต้องศึกษาก่อนว่าพื้นที่เราเหมาะสมไหม
0: เอาไปลงกำแพงเพชรหลายรอบแล้วฮะปทุมธานีก็ลงหลายรอบแล้วไม่เคยขึ้นเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดค่าpHไม่เหมาะสมครับเข้ามาปลูกได้ขอให้เขาไม่ตายเขาก็จะยืนต้นงันอยู่อย่างนั้นไม่เจริญเติบโตผลผลิตก็น้อยมันก็จะไม่คุ้มทุนที่เราลงทุนเข้าไป
2: ค่ะคุณพานุศักดิ์คะอย่างเรื่องของปัจจัยที่ทำให้ราคาผันผวนอันนี้เรากังวลไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเรื่องของการขยายพื้นที่ในการปลูกเนี่ยมันก็เริ่มมีหลายๆประเทศขยายพื้นที่ในการปลูกเหมือนกัน
0: มันจะมีผลต่อราคาในอนาคตไหมครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ต้องยอมรับครับว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าซัพพลายเพิ่มขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ไม่รู้แล้วว่าจะทำอะไรก็มองว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่มูลค่าสูงแล้วก
2: ็
1: อย่างเวียดนามเองถึงขนาดโอ้โห
2: ค
1: ั่วกาแฟจนราคากาแฟขึ้นไป
2: ค
1: ือทุเรียนกันเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คืออะไรคือเราต้องทำ3อย่างครับถ้าเกิดเราทำ3อย่างนี้ได้เนี่ยทุเรียนไทยเนี่ยก็ยังไปต่อได้ผมว่าก็ยังอีกยาวก
0: ็
1: คืออันดับหนึ่งคือคุณภาพอย่างที่คุยกันเนี่ยว่าเราจะต้องมีการควบคุมทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยช่วยกันดูแลให้ตัดทุเรียนมีคุณภาพทำของดีออกไปอันที่สองก็คือการขนส่งระหว่างทางเราจะเห็นว่าบางปีอย่างเช่นตอนช่วงโควิดที่เคยที่ผ่านมาหรือว่าช่วงปีที่แล้วอ่ะที่มันมีเรื่องสารตกค้างแล้วต้องตรวจทุกตู้เลยติดด่านของเน่าเสียเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยมันเกิดปัญหาทำให้เราส่งออกไม่ได้มันก็จะกระทบกับห่วงโซ่หนักนะครับลงท
2: ุ
1: นไปแล้วในบางทีก็อาจจะขาดทุนกันได้เลยถ้าเกิดว่ามันส่งออกไม่ได้เนี่ยแล้วก็อันที่สามก็คือตลาดปลายทางที่เราต้องคอยกระตุ้นครับให้มันมีกระแสของทุเรียนอยู่ตลอดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิมแพคจริงๆนะครับทั้งจีนที่จีนชื่นชอบหรือว่าที่ประเทศหลักๆช
0: ื่
1: นชอบอาจจะประเทศอื่นด้วยก็ได้แต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศอื่นเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาอีกนานเพราะว่า 95% เราส่งไปจีนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทำทั้ง3อย่างเนี่ยไปพร้อมกันแล้วภาพของผู้บริโภคเขาก็จะยังมองว่าทุเรียนไทยเป็น number one เป็นเบอร์หนึ่งอยู
2: ่
1: อย่างเงี้ยไม่ว่าประเทศอื่นจะมาแข่งเนี่ยก
0: ็
1: เหมือนกับของเกรด A ครับมันก็ได้เปรียบในเรื่องราคาในเรื่องการที่เขาจะเลือกซื
0: ้อแพงขนาดไหนเขาก็ต้องการ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นนิสัยของชาวจีนด้วยว่าเขาก็เวลาจะรับประทานอะไรหรือว่าจะซื้อไปฝากใครเนี่ยเขาก็อยากให้ของดีที่สุด
2: อ
1: ยากได้ของดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำของดีที่สุดไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต้องไปดั้มราคาแข่งกันแล้วก
0: ็
1: มันก็จะไม่รอดครับเพราะว่าต้นทุนของเราเองเนี่ยต้องยอมรับว่าเราสูงกว่าเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะค่าแรงเองหรือว่าค่าขนส่งเพราะว่าพรมแดนเราไม่ได้ติดกับประเทศจีนเพราะฉะน
2: ั้
1: น
2: เราก็สู้ด้วยคุณภาพ
0: ใช่
1: ครับต้องดูเรื่องคุณภาพเรื่องแบรนด์ loyalty ของเราเนี่ยที่จะต้องมีการกระตุ้นให้สม่ำเสมอ
2: เอ๊ะคู่แข่งของเรามีใครบ้างคะนอกจากเวียดนามยังมีประเทศอื่นๆอีกไหมคะที่เราต้องแข่งเนี่ยค่ะ
1: ตอนนี้มีหลายประเทศนะครับตอนนี้กัมพูชาเนี่ยก็ส่งเข้าได้แล้วแล้วก็มาเลเซียก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าประเทศที่ปลูกทุเรียนเยอะสูสีกับเราเลยเนี่ยนอกจากเวียดนามเนี่ยอีกประเทศหนึ่งก็คืออินโดนีเซีย
2: อ
1: ินโดนีเซียนี่มีทุเรียนเยอะมากแต่ว่าส่วนมากเขาจะบริโภคเองในประเทศและเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของเขานะครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์มีสปป.ลาวทางเมียนมาก็มีครับแต่ว่าเขายังมีปัญหาการเมืองก็เลยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่คือเอาไว้ง่ายว่ารอบๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีปลูกทุเรียนกันทั้งนั้นเลยแล้วในอนาคตก็ ส่งไปที่เดียวกันเพราะฉะน
2: ั้
1: นผมก็เลยอยากจะเน้นว่าเราก็ต้องมีการวิจัยพัฒนาเรื่องคุณภาพให้มันดีขึ้นไปอีกอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องสัดแกงอย่างเดียวถ้าต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องที่อัปเกรดเรื่องรสชาติให้มันถูกใจผู้บริโภคมากขึ้นว่าต้องมีการปรุงแต่งให้สารอาหารยังไงอะไรที่ดีขึ้นไปอีกถึงจะแข่งขันกับประเทศรอบๆได้ให้เราเป็นเบอร์หนึ่งแบบยั่งยืนนะครับ
0: อย่างโมซานคิงของมาเลเซียเขาเนี่ยนะฮะเขาสู้หมด

ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพ.ศ. 2569

0: ราชสมัญญานามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าถึงแนวพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เคยมีกระแสพระราชดำรัสเอาไว้ว่า
1: จะต้องทำให้คนไทยมีโอกาสเล่าเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้มากที่สุดถึงแม้ช่วยแล้วเขายังไม่สามารถที่จะเรียนสูงไปได้มากในระบบแต่เมื่อเขาอ่านออกเขียนได้เรายังพอหาเอกสารที่เกี่ยวกับการทำมาหากินการดำเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนี้ส่งให้เขาจะยังมีโอกาสปรับปรุงตัวให้ก้าวหน้าได้ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
0: นับแต่ดำรงพระราชอิสริยยศในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทรงงานด้านการศึกษาสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยพัฒนาชีวิตสังคมและประเทศชาติทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจนทั้งยังทรงให้ความสำคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบอีกด้วยพระองค์เองยังทรงศึกษาความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆและทรงส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อให้งานมีผลดีเช่นโครงการศิลปาชีพทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้านจึงส่งเสริมโดยการจัดครูออกไปฝึกสอนราษฎรเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นเมื่อราษฎรมีความชำนาญผลงานที่ผลิตออกมาก็จะส่งรับซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ต่อมาได้ขยายเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและทรงจัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักจิตรดาแม้ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและกำลังพระวรกายในการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งในบทบาทของแม่และครูด้วยพระองค์เองมีนักข่าวได้ส่งถามเกี่ยวกับการทรงแบ่งเวลาในแต่ละวันระหว่างการทรงงานกับการดูแลครอบครัวพระองค์ทรงตรัสว่าตอนหลังๆนี่แบ่งลำบากมาก
1: ตอนหลังๆเนี่ยแบ่งลำบากมากเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าตอนนี้ต่างคนต่างเป็นเครื่องจักรพบกันระหว่างทำงานด้วยกันอยู่ในหมู่คนแล้วที่ครอบครัวจะได้อยู่พบกันก็คือที่รับประทานอาหารกลางคืนด้วยกันเท่านั้นเอง
0: มีบันทึกพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานสัมภาษณ์ในสารคดีศูนย์รวมใจของชาติพระราชวงศ์ไทยความตอนหนึ่งว่า
1: พระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดประชาชนมักจะมองพระมหากษัตริย์ดังพ่อของแผ่นดินนั่นคือเหตุผลว่า

0: ทำไมเราจึงไม่ใช้ชีวิตส่วนตัวมากนะเพราะประชาชนได้พิจารณาเราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ของแผ่นดินดังนั้นเราจึงอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับประชาชน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงเคยเล่าว่าสมเด็จพระนางเจ้าเมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9แล้วไม่ว่าจะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดพอกลับมาถึงที่ประทับก็จะมาหาพระราชโอรสและพระราชธิดาก่อนเพื่อไต่ถามลูกๆทุกพระองค์ว่าเป็นอย่างไรบ้างพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการแก่การศึกษาของชาติและในการอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดูแลพระราชภาระทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันนี่แหละพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

0: แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไอ้โปรย

0: จริง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายและนี่เป็นในพระราชนิพนธ์เรื่องแม่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงเล่าไว้ตอนหนึ่งว่าตั้งแต่เล็กมาข้าพเจ้ามีความผูกพันกับเสด็จแม่มากที่สุดและได้คิดถึงความผูกพันความรักความหวังดีของท่านมาตลอดจึงได้เล็งเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของท่านต่อชีวิตของข้าพเจ้าอย่างประจักษ์แจ้งข้าพเจ้าจึงถือว่าตัวเองเป็นคนที่มีวาสนาสูงอย่างยิ่งที่มีแม่สุดประเสริฐที่พระราชทานกำเนิดแก่ข้าพเจ้าทรงสุขทรงทุกข์ไปกับข้าพเจ้าทรงปรารถนาดีแนะนำแก้ไขปัญหาทุกอย่างแก่ข้าพเจ้าเมื่อเป็นเด็กสมเด็จแม่ทรงวางรากฐานการพัฒนาทุกๆด้านให้กับข้าพเจ้าเช่นรากฐานการพัฒนาทางสุขภาพอนามัยรากฐานการพัฒนาทางความรู้และความคิดท่านทรงอบรมความรู้ทั่วไปเกรดวิชาจรรยามารยาทข้อคิดต่างๆให้เสมอเมื่อมีโอกาสเวลามีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็จะทรงปกป้องและกีดกันมิให้เกี่ยวข้องเข้ามาถึงและทรงกำกับดูแลความเป็นอยู่ทุกอย่างเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เติบโตขึ้นมาโดยธรรมชาติทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อจะทรงสั่งสอนอบรมสิ่งไรก็รับสั่งด้วยอย่างนุ่มนวลเปิดเผยแต่สอดแทรกด้วยศีลธรรมจรรยารวมทั้งเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และภาระหน้าที่ต่างๆของผู้ที่เป็นเจ้าฟ้าข้าพเจ้าจึงถือว่าได้เรียนรู้ศีลธรรมและหน้าที่จากสมเด็จแม่อย่างหนักแน่นมาตั้งแต่เด็กและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าถึงครูคนแรกของพระองค์เอาไว้ว่าท่านมีตำแหน่งเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหมายความว่าท่านเป็นแม่ของคนทั้งชาติแล้วก็เป็นแม่ส่วนตัวของข้าพเจ้าด้วยทำให้เขียนเรื่องนี้ยากทางที่ดีเลือกลักษณะอะไรเด่นๆมาพูดคิดดูแล้วตกลงจะเขียนถึงท่านในแง่เป็นบุพจารย์หรือครูคนแรกคุณยายเล่าให้ฟังเสมอว่าตั้งแต่ทรงพระเยาว์สมเด็จแม่กับน้าโปรดปรานการเล่นเป็นครูนักเรียนกับเด็กที่บ้านโดยท่านจะเป็นครูและให้เด็กคนอื่นเป็นนักเรียนสมเด็จแม่ทรงมีวิธีการสอนหนังสือที่ดีอยู่แล้วเด็กๆทั้งหลายจึงชอบเป็นลูกศิษย์ท่านกันจนกระทั่งน้าร้องไห้เพราะไม่มีใครไปโรงเรียนของน้าร้อนถึงคุณยายต้องมาเป็นตลาการตัดสินคดีให้แบ่งเด็กไปเข้าโรงเรียนของน้าบ้างเมื่อการเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นการยากสำหรับท่านเลยในการที่จะสั่งสอนและสอนหนังสือลูกๆด้วยพระองค์เองตอนเล็กๆท่านสอนให้พับกระดาษเขียนรูปทำการฝีมือต่างๆถือเป็นแนวว่าคนเราไม่ควรปล่อยเวลาว่างผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ถ้าเรานั่งดูทีวีวันเสาร์อาทิตย์เฉยๆโดยมือไม้ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็จะโดนกริ้วตอนบ่ายๆท่านไล่ให้ลงไปเล่นเล่นข้างล่างเพราะเด็กๆควรจะได้อากาศบริสุทธิ์โตขึ้นท่านจะให้มีหน้าที่ดูแลสนามถอนหญ้าแห้วหมูและคอยตัดหญ้ากับต้นข่อยที่ดัดเป็นรูปต่างๆเป็นการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์พอค่ำลงเราก็จะขึ้นมารับประทานอาหารตอนอาหารนี้ถ้าว่างพระราชกิจสมเด็จแม่มักจะอยู่ด้วยประการแรกท่านจะได้ดูว่ารับประทานที่มีคุณค่าทางอาหารพอหรือไม่ประการที่สองดูมารยาทโต๊ะและประการที่สามเป็นข้อที่พี่น้องทุกคนรวมทั้งพี่เลี้ยงชอบที่สุดคือท่านจะเลือกหนังสือดีๆสนุกๆมาเล่าให้ฟังหนังสือที่ท่านเอามาเล่าบางทีก็เป็นนิทานธรรมดาธรรมดาหรือนิทานเรื่องชาดกในพุทธศาสนาบางทีก็เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ประวัติบุคคลสำคัญและความรู้รอบตัวอื่นๆบางครั้งเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ราย

สัปดาห์ตอนหลังๆนี้ท่านชอบอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้เราหัดฟังภาษาด้วยนานๆทีก็อาจจะมีการถามปัญหาทวนความจำถ้าตอบถูกมักมีรางวัลเงินสด1 บาทเป็นที่ขบขันกันในครอบครัวว่าหนังสือธรรมดาธรรมดาที่น่าเบื่อที่สุดในโลกพอสมเด็จแม่เล่ามันสนุกตื่นเต้นมีรสมีชาติขึ้นมาทันทีท่านจะเน้นระบายสีหยิบยกจับความที่น่าสนใจขึ้นมาเล่าทูลหม่อมพ่อยังโปรดฟังทำให้จำง่ายไม่ต้องท่องเรื่องนี้มีความลับอีกอย่างหนึ่งบางทีข้าพเจ้าขี้เกียจอ่านหนังสือเพราะเรียนเยอะแยะก็อาศัยจำเอาจากที่สมเด็จแม่เล่านำมาวิจารณ์เพิ่มเติมแล้วใช้ตอบข้อสอบหรือเขียนรายงานส่งครูสบายๆนอกจากจะเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วสมเด็จแม่ยังทรงจัดให้ลูกๆเรียนพิเศษวิชาต่างๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งภาษาเลขดนตรีวาดรูปและแม้ว่าท่านไม่นิยมความฟุ่มเฟือยเพราะข้าวของทุกอย่างต้องใช้อย่างประหยัดเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของการเล่าเรียนการซื้อหนังสือท่านจ่ายอย่างไม่อั้นเพราะวิชาความรู้ทำให้เราสามารถทำงานช่วยคนหมู่มากช่วยบ้านเมืองได้สมบัติใดๆย่อมไม่ประเสริฐเท่ากับการกระทำคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและวิชาความรู้สมกับพระราชสมัญญาที่ว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูของแผ่นดิน

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราช

ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่2พฤษภาคม2569ความว่าพระท่านเนคาร์โรนัสลอสกี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กรุงวอร์ซอในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์มีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันความร่วมมืออันยังประโยชน์เกื้อกูลกันก็พัฒนาก้าวหน้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี2 B Number 1หรือ2 B Number 1 Idol รุ่นที่16ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:46 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี2 B Number 1หรือ2 B Number 1 Idolรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปี2569ณศูนย์การค้าเจเจมอลเขตจตุจักรการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1 หรือ 2B Number 1 Idol จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการร่วมกับหน่วยงานหลักและเครือข่ายภาคเอกชนน้อมนำแนวทางพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการที่ส่งเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเองทรงหวังให้กิจกรรม 2B Number 1 เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติปีนี้มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ42คนเข้าเก็บตัวในบ้านเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดีสอดแทรกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองมีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเองด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลายเพื่อแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ 2B Number 1 Idol ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็นดาราหรือศิลปินแต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเองเป็นคนเก่งและคนดียกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดงการเข้าสังคมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการติดอาวุธให้กับเด็กที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคมในการนี้พระราชทานรางวัลและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1 รุ่นที่16โดยมีผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายหญิงได้แก่นางสาววริศราแก้วคงโรงเรียนสตรีพัทลุงและผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายชายได้แก่นายพัชระสรธัญวงศ์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมโครงการ2B Number 1มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชนอายุ 6-24 ปีให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจโดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหาเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชนวัยรุ่นมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อให้เยาวชนเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลั

0: ษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้โดยการประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิตโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 20:15 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลุดทุ่งมหานครนะคะแล้วก็วิทยุอสมทหลายสถานีนะคะที่มีการถ่ายทอดเสียงของช่วงขับสุขภาพนะคะสวัสดียามค่ำคืนนะคะในวันอาทิตย์นี้3พฤษภาคม2569นะคะหลายคนก็เหมือนเพลงเนาะคงจะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านนาก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะห่างจากบ้านห่างจากครอบครัวไปทำงานไปเรียนหนังสือแล้วก็บางท่านก็อาจจะต้องย้ายบ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังลูกทุ่งมหานครนะฟังได้ทั่วโลกนะคะจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เหงานะคะมีทั้งเพลงมีทั้งสาระน่ารู้มีข่าวมีทุกอย่างเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงในรอบ22ปีของขึ้นลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนที่5พฤษภาคมนะคะใครที่อยากจะถามคำถามกับคุณหมอวิวัฒน์นะคะโทรมาฝากไว้หลังไมค์ได้เลยนะคะตอนนี้น้องแป้งรอรับสายอยู่นะคะตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยค่ะ022481366นะคะ022481366นะคะก็อย่ารอให้ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะตอบไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะโทรมาฝากไว้ตอนนี้ได้เลยนะคะบอกอายุสักนิดนึงเนาะอายุว่าอายุเท่าไหร่อย่างไรนะคะอยู่ที่ไหนก็ดีเหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้คุณหมอมาตอบคำถามให้นะคะในช่วงสัปดาห์แรกเลยนะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับคุณชีวิไลและสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM95ทุกท่านนะครับสักครู่นี้แหละผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นมะเร็งนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังและรักษาไม่หายเนี่ยเราต้องมีโค้ชนะครับถ้าไม่มีโค้ชนะท่านจะรักษานะเดี๋ยวท่านจะกลายเป็นท่านจะเสียเงินอย่างหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะไม่ใช่เสียเงินเป็นแบบหลักแสนนะเป็นหลักล้านล้านเลยล่ะไม่รู้ว่าเพราะนั้นต้องมีโค้ชนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็รักษาด้วยแผนปัจจุบันก่อนอย่าเพิ่งไปที่นั่นจะมีผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายเนี่ยมาแนะนำเยอะไปหมดเลยผมก็เลยพูดว่าที่นั่นเนี่ยมีหมอไทยมีพระเขารักษามะเร็งคนหายเป็นหลายคนแล้วอะไรเงี้ยนะเอาเลยน
0: ะ
1: เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มียาสารพัดคำแนะนำเลยนะท่านเอางี้ดีกว่าขอให้รักษาด้วยแผนปัจจุบันก่อนแล้วก็รักษาด้วยสิทธิ์ในการรักษาของท่านก่อนนะอย่าเพิ่งไปบอกไม่เอาแล้วไม่อยากรอนะเดี๋ยวไปเข้าไปเอกชนเลยเดี๋ยวท่านจะไม่ได้จะเจ๊งไปหมดเลยนะต้องเป็นสิ่งที่เนื้อประดาตัวเลยล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นโรคพวกนี้นะพอรู้ว่าเป็นทุกอย่างท่านต้องประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์เลยนะเก็บพร้อมลงนิดเลยนะอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าใช้อัตราการใช้จ่ายของเงินเนี่ยจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามเวลาที่ท่านป่วยยิ่งป่วยนานการใช้จ่ายของท่านจะยิ่งสูงมากขึ้นไปเรื่อยเพราะนั้นรายจ่ายของท่านรออยู่ข้างในอนาคตแล้วอย่าเพิ่งใจใหญ่บอกไม่ได้ถ้าขี้เกียจรอโรงพยาบาลของนะไปเอกชนเลยเดี๋ยวจะจุกนะเดี๋ยวจะเจ๊งเลยนะเจ๊งได้เลยครับเจ๊งสามได้เลย
0: ได้เสียดายใช่ไหมคะก็คือใช้สิทธิ์ที่เรามีอยู่ก่อนใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ไปตามไม่ติดกันก่อนนะหรือว่าสิทธิ์30 บาทสิทธิ์อะไรก็ได้นะที่ท่านไม่ต้องเสียสตางค์อ่ะเพราะว่าท่านจะต้องเสียสตางค์อีกเยอะนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้วันสองวันนี้มีคนแชร์ภาพเรื่องของแมงกินฟันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไปรักษากันมาปรากฏว่าเขาทำท่าไหนไม่รู้เห็นเป็นแมงเหมือนเป็นหนอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆแล้วเนี่ยอยากจริงๆก็หลายคนก็อาจจะไม่เชื่อแต่ว่าพอมันมีการนำเสนอข่าวนี้ขึ้นมาในวันนี้มีหลายคนก็เริ่มเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าไอ้แมงกินฟันอะไรประมาณนี้นอนออกมาจากปากเลยเนี่ยเป็นไปได้เหรอคะคุณหมอ
1: ไม่ได้ครับมันเป็นการเล่นเล่นกลนะครับเคยตั้งแต่ผมเล็กๆเนี่ยนะเจ๊กเล่นกลเขาเรียกเจ๊กเล่นกลนะมาขายตั้งแต่ยาฆ่าพยาธิยาแมงกินฟันอย่างเงี้ยนะเขาจะไปเอาตัวหนอนตัวอะไรมานะครับแล้วจะมาทำวิธีการที่เราอยู่ในสำลีเอาจุดอุบเข้าไปปุ๊บนะเดี๋ยวขี้มาเลยปุ๊บโอ้โหมีดินกระดุกกระดุกมองเห็นเลยล่ะท่านอย่าไปเชื่อนะครับก็มียาที่ฟันน่ะที่บอกว่าใช้ยาที่ฟันนี่นะฟันที่หลุดไปแล้วเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี
0: ้
1: วิธีการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาวิจัยนะว่าเราเนี่ยสามารถมี

0: ีฟันงอกขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับปลาฉลามอะปลาฉลามเนี่ยเวลามันฟันมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟันใหม่เขางอกขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยไม่ใช่มีแค่2ชุดนะเหมือนกับคนน้ำนมกับฟันแท้มันงอกพอมันหลุดมันก็งอกใหม่หลุดมันก็งอกใหม่ทีนี้คนเนี่ยมันงอกใหม่ได้ทีเดียวเนี่ยเพราะว่ามันมีรหัสในกรรมพันธุ์เนี่ยมันไปบล็อกไว้เหมือนกับกุญแจยังไม่ได้ไขอ่ะทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขากำลังศึกษานะมีความเป็นไปได้สูงที่จะต่อไปในอนาคตเนี่ยจะสามารถทำให้ฟันมันงอกขึ้นมาเป็นชุดที่3ชุดที่4ได้แต่มันยังอีกนานนะยังใช้ไม่ได้หรอกท่านอย่าไปเชื่อในติ๊กต็อกในไลน์ขายอ่ะ
1: เห็นเป็นแมงมันเหมือนเป็นตัวหนอนออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่เป็นไปไม่ได้รับรองครับเล่นโกหกนะAI ทำได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะแล้วก็แค่นี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าจิ๊บจ้อยนะครับถ้าจะไปเชื่อนะถ้าสามารถมีแมงกินฟันนะหมอฟันคงหมดอาชีพแน่ๆเลย
1: แชร์กันเยอะจังเลยแล้วก็มีคนเหมือนกับว่ามีความเชื่อด้วยนะคะแล้วก็ไปรักษากันอย่างเงี้ยค่ะให้เขาให้ทำอะไรก็เอาก็ทำไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้นะในเป็นยุคของเรื่องของข้อมูลข่าวสารท่านอย่าไปเชื่อเลยนะครับว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีเหตุมีผลผมอยากให้ใช้หลักการของพุทธศาสนานะเขาเรียกว่าอย่าเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะนะครับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเขาบอกไว้แล้วนะว่าคนพูดเนี่ยหมอวิวัฒน์พูดเชื่อเลยเงี้ยไม่ได้นะอย่าเพิ่งเชื่อนะท่านต้องคิดไต่ตรองแล้วก็คิดทบทวนแล้วก็ต้องหาเหตุหาผลต่างๆถ้ามีเหตุมีผลนะครับแต่คู่นึงอ่ะผมก็แนะนำคนที่ชอบประเภทขันตาขันหนังตาอยู่เลยนะไปหาหมอตาทีหนึ่ง500 1,000อะไรเงี้ยนะเอายาทาแก้ขันเนี่ยผมว่าล้างมือให้สะอาดล้างหน้าให้สะอาดนะเช็ดให้แห้งเอาป้ายหลับตาแล้วก็เอานิ้วเราเนี่ยป้ายยามาแล้วก็ป้ายเลยที่ตาเขาบอกว่าห้ามให้เข้าตาแต่มันเข้าไปนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกทีเดียวเท่านั้นนะครับหายเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปเสียเงิน500,000 พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือวิธีการซึ่งผมอยากจะบอกครับว่าวิธีการของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานของอะไรอเมริกันสแตนดาร์ดอะไรนะแต่มันหายนะครับเราใช้วิธีการแบบนี้ดีกว่าแล้วก็พวกสื่อมวลชนต่างๆอันนี้ผมไม่ได้ประโยชน์ผมไม่ได้มีข้อประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะเพราะนั้นการแนะนำของผมเนี่ยก็คือการแนะนำประโยชน์ของท่านผู้ฟังนะครับเพราะนั้นก็ลองทำดูนะแต่ไอ้การกินฟันเนี่ยถ้าอย่าไปเชื่อเลยนะไอ้ยาที่ใช้แล้วฟันยังงอกขึ้นมาใหม่ก็อย่าไปเชื
1: ่
0: อถ้างอกขึ้นใหม่ๆได้จริงนะหลอดละแสนหนึ่งผมก็ซื้อนะผมก็อยากจะมีฟันใหม่เหมือนกันนะ
1: นะคะคำถามค้างสักท่านหนึ่งนะคะคุณลุ่งฤดีอายุ53 ปีนะคะอยู่แถวบางนาไปตัดมดลูกแล้วก็รังไข่มาแล้วนะคะหลังจากไปผ่าตัดมารู้สึกว่ามีฝ้าขึ้นมามันไม่หายเลยค่ะคุณหมอฝ้าที่ใบหน้ามีวิธีการรักษายังไงไหมคะเรื่องฝ้าที่ใบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวครับตอนนี้นะครับแดดเนี่ยมันมีความร้อนแรงสูงมากเลยทั้งแสงอุลตราไวโอเลตทั้งคลื่นความร้อนรังสีต่างๆมากมายเลยผมเองเนี่ยนะธรรมดาผมเป็นนักขี่จักรยานใช่ไหมผมเป็นคนไม่กลัวแดดอ่ะขี่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะอยู่กลางแดดอ่ะบนถนนที่ร้อนๆด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวละ30 กิโลนี่ก็ไม่ไหวแล้วครับต้องเข้าร่มเลยละแดดมันแรงมากแล้วก็แดดเนี่ยโดยเฉพาะรังสียูวีเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นไอสารที่มันเป็นสีอ่ะในเซลล์ผิวหนังของเราเมลานินนะครับเป็นกระตุ้นทำให้เซลล์เมลานินเซลล์เนี่ยมันสร้างเมลานินออกมามากขึ้นก็เลยมีสีที่เข้มขึ้นกว่าจุดอื่นๆแล้วก็เรียกว่าฝ้าวิธีการรักษาฝ้าเนี่ยรักษายากนะผมว่าไปหาหมอโรคผิวหนังดูหน่อยดีกว่ายาที่เขาประกาศขายกันน่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกสเตียรอยด์เวลาทาไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าฝ้ามันอาจจะหายแล้วผิวหนังตรงนั้นน่ะมันก็จะแดงๆแล้วก็จะเป็นสีชมพูแล้วต่อไปพอหยุดใช้ยาไปนะแล้วไปโดนแสงแดดเข้ามามากขึ้นอีกมันจะยิ่งเป็นมากขึ้นอีกนะครับวิธีการตอนนี้นะครับ1นะตื่นเช้ามาเนี่ยแทนที่ท่านจะทาอะไรครีมรองพื้นนะท่านก็ต้องใช้ครีมป้องกันแสงแดดนะ

0: ก็ครีมป้องกันแดดนะใช้ทุกวันนะต้องใช้แล้วก็ถ้าใส่หมวกได้ที่มีปีกกันไม่ให้หน้าเราโดนแดดหรือกางร่มได้ก็คือดีนะถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ชอบตีกอล์ฟเนี่ยนะโอ้โหอยู่กลางแดดอย่างนั้นนะรับรองได้เลยครับฝ้าขึ้นแน่นอนเอาไปหาหมอโรคผิวหนังหน่อยดีกว่านะผมไม่อยากแนะนำว่าใช้ยาอะไรเพราะมันรักษายากไม่ค่อยหายหรอกที่เขาโฆษณาว่าใช้ยาแก้ฝ้าอย่างนี้หน่อยประกาศขายไม่หายหรอกนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหน้าผิวแดงๆเหมือนสีชมพูเลยล่ะถ้าผิวหนังตรงนั้นก็เจอการผิวหนังที่อ่อนแอแล้วเดี๋ยวฝ้าก็จะขึ้นมาใหม่ทีนี้ขึ้นไปใหญ่ขึ้นมาเดินอีกนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคนะใช้ครีมกันแดดถ้าต้อง PF อย่างน้อย50นะแล้วก็ใช้หมวกใส่หมวกแล้วก็กางร่มพยายามอย่าไปโดนแดดมากนักนะครับไม่เกี่ยวกับยาตัดมดลูกนะพวกนั้นจะไม่ค่อยเกี่ยวถ้ากินยาคุมเนี่ยยาคุมพวกมันมีฮอร์โมนอยู่ตรงนั้นอาจจะมีผลยาคุมจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดฝ้าได้นะครับยาคุมกำเนิดนะครับในผู้หญิงนะครับ
1: ค่ะคุณพงพันธ์นะคะอายุ54ปีค่ะตอนนี้มีอาการคือตอนนอนจะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำคือละประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็เริ่มมีปัสสาวะเล็กแบบเลอะเทอะอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอไม่ทราบคืออาการของอะไรคะ
0: คุณพงพันธ์นี่เป็นผู้ชายนะคร
1: ับ ค่ะใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นผู้ชายผมบอกเลยครับว่าตอนนี้คุณพงพันธ์จะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยแล้วก็วิธีการที่จะตรวจนะหนึ่งเขาจะต้องตรวจปัสสาวะดูว่าท่านมีปัญหาอะไรไหมอันที่สองเจาะเลือดเจาะเลือดนี่ก็ถ้าไปเป็นไม่ได้นะจะไปหาหมอเนี่ยลดน้ำลดอาหารหน่อยนะท่านอาจจะต้องเจาะดูว่าท่านมีเบาหวานหรือเปล่านะครับจากเบาหวานเสร็จแล้วก็เจาะดูค่า PSA PS ซูเปอร์แมนเนี่ย A ก็ N มดนะ
1: ค
0: ่า PSA เนี่ยเป็นค่าเอนไซม์ที่ถ้าเมื่อไหร่กระดานต่อมลูกหมากเนี่ยถ้ามันมีมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีการอักเสบในต่อมลูกหมากแล้วก็ถ้าเป็นมากๆถ้าค่ามันสูงขึ้นเยอะๆยิ่ง20อย่างเงี้ยนะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากก็จะสูงในผู้ชายไทยเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกันเยอะพอสมควรเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้นะผมเจอสอสอนะเขาก็เป็นงานเผางานศพด้วยกันก็นั่งคุยกันเขาบอกคุณหมอผมเนี่ยไปอยู่หลายอำเภอเลยนะไปงานศพอ่ะมีที่อำเภอเพราะนั้นเนี่ยทำไมไปที่ไรก็จะมีแต่บอกว่าสาเหตุก็คือมะเร็งผมก็ว่าเออจริงด้วยเนาะผมไปงานศพที่ไรนะก็มะเร็งตายทั้งนั้นเลยก็เลยสงสัยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆคือมะเร็งเนี่ยมันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่จะทำยังไงล่ะในการที่จะป้องกันมะเร็งท่านอย่ากินไปเรื่อยนะไอ้กินด้วยความอร่อยอย่างเดียวอ่ะบางทีมันนะไม่รู้ว่าสมอะไรนะก็ไม่รู้นะครับยิ่งก๋วยเตี๋ยวที่แบบโอ้โหคนไปกินกันเยอะรสนะไม่รู้ใส่อะไรนะก็ไม่รู้อ่ะนะครับแต่นานๆครั้งก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปเพื่อสรรหากินของกินของอร่อยที่คนเข้ามาเข้าคิวรอกันเยอะๆเลยนะต้องถามว่าเขาใส่อะไรเข้าไปเนาะมันทั้งทำให้อร่อยมากจนทั้งทำให้คนเนี่ยมาเข้าคิวรอกินกันนะครับเอาเป็นว่ากินให้มันถูกสุขลักษณะให้ดีๆดูแลสุขภาพออกกำลังกายรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยให้มันแข็งแรงเอาไว้นะอยากจะเนี่ยตอนเนี้ยผมแทนที่ผมจะขี่จักรยานเนี่ยผมจะเริ่มว่ายน้ำละนะครับพอดีเทศบาลพนัสนิคมเนี่ยเขามีสระว่ายน้ำแล้วมีทั้งคายด้วยนะในร่มแล้วก็เอาผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุไปออกกำลังกายในน้ำกันโอ้ดีมากเลยสนุกสนานที่สำคัญคือมันเย็นสบายจริงๆเลยนะคุณยิ่งไรลองดูสิไปว่ายน้ำที่มีหลังคานะไม่ใช่ไปว่ายกลางแดดอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะตัวดำปื้อเลยนะ
1: ว่ายน้ำที่มีหลังคา
0: ครับมันเย็นสบายจ้ะผมบอกว่าโอ้อยู่ในน้ำเนี่ยเย็นสบายกว่าอยู่ในห้องแอร์อย่างไงเรื่องจิตใจแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะไปอีกนะครับก็ไปกับผู้สูงอายุอ่ะเขาไปออกกำลังกายกันแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีด้วยนะที่พนักงานเทศบาลเขาให้ผู้สูงอายุฟรีนะครับ
1: ลองดู
0: เลยนะเป็นไปที่โรงพยาบาลนะ

0: ไปที่โรงพยาบาลได้เลย
1: หมอวิวัฒน์สงสัยว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าจะต้องทำไงบ้างแล้วก็จะต้องไปตรวจอัลตราซาวด์ดูว่ามันโตขนาดไหนนะถ้าท่านอย่าเพิ่งตกใจนะสมมติว่าเกิดค่า PSA สูงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นมะเร็งนะอย่าเพิ่งไปรีบด่วนตัดสินใจบอกโอ๊ยผมเป็นมะเร็งเหรออะไรเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเราใจเย็นๆก่อนแล้วก็ถ้าหมอเขาจะให้ทำอะไรเช่นจะให้ไปเขาเรียกว่านิดเดิลไบออปซีก็คือหมายความว่าเอาเข็มเนี่ยแทงเข้าไปในตรงในลำไส้เราตรงสวาลของเราเนี่ยแล้วก็ไปถึงตรงสองลูกหมากแล้วก็ไปเอาชิ้นเนื้อมาตรวจดูอ่ะผมอยากจะให้บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านอย่าเพิ่งรีบทำนะไปตรวจด้วยวิธีการอื่นๆก่อนการใช้นิดเดิลไบออปซีเนี่ยเข้าไปเนี่ยอันนี้ปรึกษาหมอหลายหมอก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมพูดว่าอย่าเพิ่งอย่าใจกลายเป็นว่าหมอบางคนบอกอ้าทำไมหมอวิวัฒน์พูดอย่างนี้นะแต่เส้นผมเนี่ยผมก็เป็นนะต่อมลูกหมากที่โตขึ้นมาเนี่ยผมโทรไปหาอาจารย์ผมเลยบอกว่าอาจารย์ไหนๆมันโตอยู่แล้วนะเอาไปวิธีการคว้านเลยได้ไหมไม่ต้องมาเอาเข็มไปเจาะมีชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วคว้านให้มันรูมันคล่องขึ้นรูเฉียมันคล่องขึ้นแล้วก็เอาชิ้นเนื้อที่คว้านออกมาเนี่ยไปดูว่าเป็นมีเชื้อมะเร็งไหมคนเรามันก็โอเคก็ไม่มีเราก็ได้ประโยชน์รักษาเลยแล้วก็ได้เป็นการตรวจดูเลยถ้าเป็นมะเร็งเราก็ว่ากันอีกทีว่าเราจะทำอะไรต่อหรือต้องให้เคมีต้องใช้แสงอะไรก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นเราปรึกษาหมออย่าเพิ่งด่วนสรุปนะเดี๋ยวท่านจะตกใจหมอบางคนเขาก็จะแบบ
0: ตกใจกันไป
1: นี่เสียดุ๊กเอาไปทำนิดเดิลเบลซี่เลยนะ
0: ค่ะโอ้ปลายทางของโรคนี้คือต้องผ่าตัดทุกรายไหมคะคุณหมอ
1: ไม่ครับ
0: ไม่นะคะ
1: ไม่กินยาก็หายบางทีนะครับสมมติว่าคุณพงพัฒน์เนี่ยถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องเงี้ยนะพอต่อมลูกหมากมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะเวลาปวดท้องฉี่เนี่ยมันจะปวดขึ้นมาทันทีเลยได้เลยกั้นไม่ค่อยอยู่อ่ะมักจะฉี่ลดกางเกงอยู่เรื่อยเลยกางเกงก็จะมีกลิ่นฉี่ใครอยู่ใกล้ๆนะหมาวิ่งมาถึงก็จะมาดมอยู่เรื่อยเลยเพราะเรามีกลิ่นฉี่มันเลอะกางเกงอ่ะก็จะตั้งฉี่ไม่ค่อยอยู่แล้วก็จะฉี่บ่อยนะครับแล้วมียากินลดอาการบวมของต่อมลูกหมากไอ้ยาตรงนี้มันจะเป็นยาลดความดันด้วยนะถ้าครั้งนั้นกินยาลดความดันอยู่แล้วนะแล้วหมอเขาสั่งยาตามลดการบวมของกับลูกหมากเนี่ยท่านจะบอกหมอด้วยนะว่าท่านกินยาลดความดันอยู่แล้วหมอเขาจะได้ระวังว่าเหมือนกับเรายาลดอาการบวมของกับลูกหมากก็เป็นยาลดความดันด้วยมันจะกลายเป็นกินยาลดความดันหลายขนาดพร้อมๆกันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคนที่หน้ามืดง่ายเป็นลมง่ายอะไรเงี้ยโอเคไม่ต้องกลัวครับรักษาเดี๋ยวนี
0: ้
1: กินยาหายบางคนก็ไม่ต้องผ่าตัดเลยนะกินยาไปสบายๆแล้วเดี๋ยวบางทีมันก็หายไปเองได้นะครับ
0: ค่ะคุณศรีอายุ54ปีอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะมอเตอร์ไซค์ล้มข้อมือและไหปลาร้าร้าวใส่เฝือกมา3เดือนแล้วนะคะตอนนี้มีอาการตึงตั้งแต่ใต้รักแร้จนถึงไหล่ต้องทำยังไงคะคุณหมอ
1: สงสัยต้องถามหมอที่รักษาแล้วต
0: ้
1: องใส่เฝือกปกติแล้วนะไหปลาร้าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นแพทย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้ผ่าตัดเลยนะเพราะว่าไหปลาร้าเนี่ยมันเคลื่อนไหวว่าคือไหลพอไหลเราเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะใส่เหมือนกับเป็นเฝือกเหมือนกับเขาเรียก figure of eight เนี่ยนะก็คือเอาให้หลังเราเนี่ยเหมือนกับเราอกผายไหลทุนอ่ะก็คือว่าจะเห็นผมว่าผมชอบคาดไอ้คาดที่รัดแขนตรงหัวไหล่ผมเนี่ยอันนั้นคือเป็นการดึงให้หน้าอกผมอกผายไหลทุนไม่ทำให้หลังผมงอ
0: ช่วยดึงได้ค่ะ
1: ครับเวลาเขาเข้าเฝือกถ้าหายปลาหักเนี่ยเขาก็จะทำเข้าเฝือกคล้ายๆแบบเนี้ยมันก็จะดึงแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆหมอใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีการผ่าตัดแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปขันสกรูเหมือนดามมาเลยอ่ะข้อคือก็เหมือนกันนะครับถ้าใส่เฝือกไปแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเข้าที่หรอกบางทีเดี๋ยวนี้หมอเขาเรียกวิธีการผ่าตัดแล้วก็ตัดมันให้มันเข้าที่เลยแล้วก็เอาเหล็กไปยึดมันเลยเอาน็อต

0: ยุบไปเลยถ้ายังเจ็บอยู่เนี่ยผมว่าลองไปหาหมอที่เรารักษานะลองถามหมอเขาบอกเอ้ยจะทำไงได้ไหมครับนะครับคุณศรีนี่น่าจะเป็นผู้หญิงเนาะนะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เราไปถามหมอก็นะครับบอกว่าเอ๊ะฉันจะผ่าตัดได้ไหมได้ไหมงั้นอายุ54ปีวันนี้จะไม่54ปีหลายคนแล้วนะ53 54นะครับการผ่าตัดอย่างนี้นะเรื่องกระดูกเนี่ยมันช่วยทำให้ลดความพิการลงไปได้เยอะเลยดังนั้นสมมติว่าตรงแขนเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าโครีสักเยอะผมไม่สามารถจะอธิบายว่ามันเป็นไงเอางี้ดีกว่าข้อมือของคนเราเนี่ยเวลามันหักเนี่ยมันมักกระดูกตรงมันจะมันจะยุบลงไปไอ้ดูตรงกระดูกตรงปลายข้อมือปลายแขนเราที่จะต่อข้อมือเนี่ยมันจะยุบลงไปถึงแม้เราจะเข้าฝึกเราจะดึงยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะยุบอยู่แต่ถ้าเราผ่าตัดแล้วเราดึงมันออกมาแล้วเราก็เอาน็อตขันมันเหมือนเราไอ้ดามไม้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็จะรูปร่างมันก็จะเป็นปกติเลยแต่ถ้ากระดูกมันยุบเข้าไปอยู่นะแล้วพอมันหายแล้วมันแขนเชื่อมันมายึดติดแล้วเนี่ยเราต่อไปเราจะเท้าแขนก็จะเจ็บเวลาจะลุกขึ้นมาเอามือข้างนี้เท้าลงไปนะเท้ากับพื้นเนี่ยเราก็จะเจ็บไปเรื่อยจนแก่เลยล่ะนะครับจะใช้ข้างมือข้างนั้นไม่ค่อยถนัดลองไปหาหมอที่รักษาดูนะเขาว่าจะทำวิธีการอะไรได้ไหมนะครับ
1: ค่ะค่ะอีกสักท่านหนึ่งนะคะก่อนจะพักตรงนี้ค่ะลุงศักดิ์จากจังหวัดตากนะคะนี่ถามให้ภรรยาภรรยาอายุ58ปีมีอาการมือชาในตอนกลางคืนนะคะไม่ทราบเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องทำยังไงคะ
0: 58นะครับด้วยค
1: ่ะ58ใช่ค่ะภรรยา
0: เป็นนะครับ
1: เป็นผู้หญิงมือชาตอนกลางคืน
0: ต้องถามอีกครับว่ามือข้างเดียวหรือ2ข้างถ้าสมมติว่าเป็นทั้ง2ข้างเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาที่กระดูกคอนะครับถ้าเป็นข้างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นที่กระดูกคอหรืออาจจะเป็นที่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทนะครับปกติมือของคนเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยชานะถ้าเช้าเนี่ยชาผมเองยังชาเลยบางทีนะดันเอ๊ะอะไรมันติดที่เท้านะมันจะเช็ดปัดไม่มีอ่ะนะครับมันเกิดจากการที่ปลายเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดพออายุมากขึ้นแล้วอ่ะมันก็จะทำให้เกิดอาการเล็กปลายเส้นประสาทอักเสบนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นไปได้นะครับไปหาหมอเขาจะอาจจะเอ็กซเรย์ที่กระดูกคอดูนะแล้วก็ถ้าจะรักษาก็คืออันนี้ไปซื้อวิตามิน B จะเป็น B162 ก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยที่เขาประกาศขายนะแก้เด็บชาแก้อะไรต่างเนี่ยมันคือ B162 ที่บางทีบางยี่ห้อก็มีแค่ B12 ตัวเดียวท่านจะซื้อ B162 เนี่ยกินหนึ่งเม็ดสามเวลาหลังอาหารนะถ้ากินได้แบบกล้วยด้วยเออถ้าท่านจะกินแบบกล้วยแบบไม่สกัดนะถ้าเป็น1เม็ด3เวลาหลังอาหารไปด้วยคู่กับวิตามิน B162 ไปด้วยอาการชาจะเกิดปลายประสาทอักเสบนะก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสียหายอะไรนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับยังไงก็ตามถ้ามีโอกาสไปหาหมอเขาเอ็กซเรย์ดูก็จะได้รู้ว่าโอเคกระดูกคอท่านเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เวลานอนเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่านอนอย่านอนหมอนสูงเกินไปนะถ้านอนหมอนสูงเกินไปเนี่ยคอมันยังเหมือนกับเราก้มหน้าถ้าก้มหน้านานๆนานๆเนี่ยมันทำให้ปวดคอมันทำให้กระดูกเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นแล้วมันก็ไปกดทับเส้นประสาทได้นะครับแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าหักคอเลยเนี่ยก็แก๊กอ่ะคนเนี่ยบางคนชอบเลยเนี่ยเด็กหันคอให้ก็แก๊กไม่ดีครับ
1: ไม่
0: ทำนะถ้าไปนวดก็เขาจะหักคอให้นะท่านหนูไม่ต้องนะมีคนเป็นมันปัญหาจิตแบบนี้หลายคนแล้วนะครับพอไปมาด้วยปุ๊บมาด้วยก็มาจับคอบิดให้นั่งก๊อกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดเรื่องเกิดเรื่องใหญ่นะครับ
1: เนาะอันตรายนะคะเดี๋ยวไปทำเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่จะโทรเข้ามานะคะสายว่างอยู่ค่ะ02-248-1366นะคะมาฝากคำถามไว้ได้นะคะเราพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาช่วงที่2กันค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า

100% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าซิดแนนเดอร์พร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: มาช่วงที่2นะคะคุณจันจิราจากจังหวัดเชียงรายอายุ59ปีนะคะนิ้วที่เท้าขวานิ้วชี้ของเท้าขวามีอาการคล้ายกับไฟช็อตอยู่ตลอดเวลาเป็นมาสัก1เดือนแล้วค่ะคุณหมอไม่ทราบมันเกิดจากอะไรอะคะ
7: แสดงว่าจะต้องมีเส้นประสาทตรงใดตรงหนึ่งนะตั้งแต่ส่วนใหญ่นะตรงสมมติว่าตรงน่องของเรานะครับใกล้ๆหัวเข่านะครับมันจะมีปุ่มกระดูกอยู่ปุ่มนึงเอาตรงหัวเข่านะพอจะลงไปถึงน่องอ่ะทางด้านข้างๆอ่ะจะมีปุ่มกระดูกตรงเนี้ยมันจะเป็นทางผ่านของเส้นประสาทอยู่นะถ้าสมมติว่าเคยไปกระแทกโดนกับอะไรหรือไปเดินทุ่มอะไรดูแล้วมันชนตรงเนี้ยมันอาจจะไปกระแทกโดนเส้นประสาททำให้เกิดเส้นประสาทตรงนั้นน่ะเกิดการอักเสบช้ำหรือมันบวมขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เกิดเหมือนกับแป๊บๆเหมือนไฟช็อตได้นะครับถ้าท่านอยากมีไฟช็อตตรงมือนะท่านลองงอข้อศอกลงมานะแล้วเสร็จแล้วก็เอานิ้วละตรงปลายข้อศอกเลยนะด้านทางด้านในของแขนเราเนี่ยลองเอานิ้วหัวมือลองกดเข้าไปดินะครับทำตอนนี้เองได้เลยเนี่ยมันจะรู้สึกมันแป๊บๆเลยเนี่ยนี่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยเนี่ยก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเส้นประสาทมันผ่านเพราะนั้นผมว่าถามว่าเป็นยังไงเนี่ยก็น่าจะเกิดจากเส้นประสาทมันอักเสบแต่อักเสบจากอะไรเนี่ยก็ท่านอาจจะเป็นส่วนอะไรทุ่มมาเดิน

0: ไปกระแทกโดนอะไรกับข้างบนบริเวณหัวเข่าทางด้านนอกของขานั้นนะครับ
1: ขณะนี้เวลา22นาฬิก
0: าครับไม่เป็นไรนะครับกินวิตามิน B ก็ได้นะวิตามิน B 162สักหน่อยแล้วก็ท่านอาจจะเอายายาอะไรก็ได้ยาที่ลงท้ายที่คำว่าเจลก็ได้ลองทาตรงบริเวณที่ผมว่านะตรงปุ่มกระดูกอะทางด้านหัวเข่าทางด้านข้างนอกนะแล้วจะมีปุ่มกระดูกอยู่นะท่านลองมาดูกดดูสิตรงนั้นจะมีเส้นประสาทมันผ่านไปท่านก็เอายาหม่องหรือยาทาแก้ปวดเมื่อยอะไรก็ได้ลองมาทาตรงนั้นแล้วก็ลองนวดดูหน่อยท่านน่าจะทำให้ดีขึ้นน่ากินวิตามินบี162หนึ่งเม็ดตามเวลาหลังอาหารนะครับจะช่วยบำรุงเส้นประสาทอาการเหมือนกับไฟช็อตนี่ก็น่าจะหายได้นะครับไม่น่าเป็นอันตรายนะไม่เป็นอันตรายเลย
2: ค่ะค่ะคุณปทัยอายุ72อยู่ที่โคราชนะคะมีอาการจอประสาทตาเสื่อมไปฉีดยามาแล้วนะคะที่ใต้เปลือกตาตอนนี้หมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดแล้วก็บอกว่าจะให้เปลี่ยนยาแต่ว่ายามันแพงไม่มีเงินจะมีวิธีอื่นไหมคะคุณหมอ
0: ไม่มีเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าบางครั้งนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะผมเนี่ยหมอหลายๆคนเนี่ยเขาจะเกลียดผมละผมจะเป็นคนที่แบบหาวิธีการที่มันช่วยทำให้แก้ไขปัญหานะเอางี้ถ้าถามผมนะครับว่าจอประสาทตามันเสื่อมเนี่ยแล้วก็การใช้ยาฉีดเนี่ยมันจะช่วยได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะแต่ท่านลองทำอย่างนี้ดูครับลองนวดตาดูสิเอานึกภาพผมนะแบมือขึ้นมาแล้วก็มือเราเนี่ยบริเวณมันจะมีเนื้อใกล้ๆกับข้อมือตรงด้านตรงข้ามตรงใต้นิ้วก้อยอ่ะมันจะมีเนื้อนูนๆขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านก็หลับตาทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วก็เอาเนื้อนูนๆของมือทั้งสองข้างเนี่ยกดเข้าไปที่เบ้าตาถามว่ากดแรงแค่ไหนนะกดพอให้ท่านเห็นแสงขาวๆอ่ะนะครับเนี่ยผมกำลังกดอยู่ก็จะเห็นแสงขาวนะนับ1-20หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบนะดังนั้นก็รีบตาของเราเนี่ยออกไปทางด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะไปทางหางตาทั้งสองข้างนะครับแล้วฉันก็หลับตาไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลืมตานะถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยอาจจะช่วยได้ต้องบอกว่าอาจจะนะเพราะว่าผมก็ไม่กล้าบอกนะครับว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนแนะนำเรื่องนี้นะครับขออนุญาตได้เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวเขาเนี่ยถูกสมาคมหมอตาเนี่ยหาว่าเป็นวิธีการที่การรักษาที่แบบไม่ได้มาตรฐานเลยนะผมถึงบอกว่าไอ้คำว่ามาตรฐานเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะมันเป็นตัวทำให้อัพราคาของการรักษาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าต้องการให้ได้มาตรฐานไอ้ทำเป็นวิธีการที่แบบเนี้ยแนะนำของประชาชนไปเนี่ยปรากฏว่ามันไปขัดผลประโยชน์กับหมอตาเยอะเลยอ่ะนะครับซึ่งทำให้หลายคนมันดีขึ้นเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็แนะนำคนไข้และคนไข้จากเดิมที่มีปัญหามากมายเลยนะก็ดีขึ้นอ่ะนะครับซึ่งมันไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยทุกอย่างเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าผมไม่ได้ทำเลยเนี่ยเขาหมอตาเขาก็ตั้งข้อกล่าวหาว่านี่เป็นวิธีการซึ่งไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เกิดปัญหากับลูกตาได้อาจจะนะแต่ไม่ได้บอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยถามว่ามีใครบ้างที่ไม่เคยขยี้ตายนะมันคันตาเนี่ยนะไม่ขยี้ไม่มีหรอกผมก็จะยังขยี้แต่แทนที่ผมจะขยี้ผมก็ต้องเอาหลังมือบ้างบางทีก็แขนเสื้อบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านล้างมือดีๆล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ลองทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยลองนวดตานะบ่อยๆแต่ถามว่าจะมียาอะไรมาทดแทนการฉีดยาเข้าไปในตาไหมเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของฝรั่งซึ่งมันตามมาด้วยราคาที่แพงนะครับเอาวิธีการเนี่ยตั้งแต่ยาลดไขมันยาลดความดันวัคซีนโควิดอะไรต่างๆเลยเนี่ยใช่ไหมครับว่าพอไปสักพักหนึ่งนะเขาจะบอกว่าอย่างเงี้ยยาลดไขมันชนิดเนี้ยมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาต้องเป็นชนิดใหม่ สรุปแล้วเนี่ยมันคือการค้าทั้งหมดเลยนะมันคือเรื่องเงินเอาเป็นว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมียาอะไรมาทดแทนไหมถ้าไม่มีเงินท่านก็ลองทำอย่างที่ผมว่าสิลองเลือกตาดูสิทำมันปุ๊บ5นาทีเลยก็ได้นะทำมันเรื่อยๆแล้วก็ยาบำรุงตาเนี่ยท่านอยากจะกินเลยนะถ้าท่านจะกินอาหารที่บำรุงสายตาท่านก็กินอาหารที่มันมีไอ้สีเขียวๆแดงๆอ่ะเช่นแครอทอย่างเงี้ยฟักทองอย่างเงี้ยที่มันมีสารเม็ดสีที่มันทำให้ช่วยในการทำให้ประสาทตาเนี่ยมันดีขึ้นอ่ะอันนั้นแค่นั้นพอละอย่าไปเชื่อเลยนะครับว่าหยอดยาอย่างนี้แล้วกินยาอย่างนี้แล้วบำรุงสายตานะครับมีขายเยอะแยะหมดเลยอ่ะผมนั้นเป็นศัตรูกันเยอะกว่าที่อยู่ตลอดเลยนะมันเป็นการเอาเปรียบสังคมเนี่ยที่จริงคืออาชินนาคือการหลอกคนเพื่อจะให้ได้เงินนะลองใช้วิธีการนวดตาดูนะอาจจะช่วยได้ครับยังไงถ้าได้ผลยังไงแล้วก็ช่วยสื่อสารมันหน่อยก็ดีนะจะได้คนอื่นรับทราบด้วยนะครับ
2: โอเคครับผมค่ะจากเชฟพงค่ะน้องจอกอายุ62นะยากินยาความดันอยู่อ๋อยาความดันเนี่ยตื่นขึ้นมากินเลยได้ไหมก่อนกินข้าวเพราะว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาค่ะคุณหมอต้องหลังอาหารตลอดไหมคะหรือว่า
0: ได้ครับไม่จำเป็นครับที่จริงแล้วยาความดันเนี่ยกินก่อนอาหารก็ดีกว่านี่นะครับกินหลังอาหารเนี่ยยาทุกอย่างเลยนะผมบอกเลยครับว่าถ้ากินก่อนอาหารได้ถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่มันกัดกระเพาะหรือว่ามันเคลื่อนคลายเกินต่อกระเพาะเนี่ยกินก่อนอาหารเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีถ้าเรากินอาหารเนี่ยยามันจะไปจับโดยเฉพาะยานอนหลับยาคลายเครียดยาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าท่านกินอาหารอีกปีมาแล้วท่านกินยาบอกว่าเอ๊ะทำไมหมอท่านกินยาไปนั้นก็ไม่เห็นนอนเห็นหลับเลยเพราะว่ายามันไปจับกับอาหารหมดเลยมันก็เลยไม่ออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าจะกินยานอนหลับยาคลายเครียดเนี่ยให้ท่านท้องว่างๆถ้าจะกินกินร่วมกับน้ำหวานเนี่ยได้มันจะช่วยทำให้ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดของท่านได้ดีขึ้นแต่ถ้าไปกินกับข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยเสร็จเลยนะยากินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเลยเพราะฉะนั้นได้ครับตอบคือได้ครับกินตอนเช้านะครับ
2: ค่ะได้เลยนะคะคุณนิพนธ์68ปีนะคะอยู่เชียงรายอ๋อนี่ถามให้พี่สาวรถล้มผ่าสมองมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะตอนนี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายมากอยากทราบว่าเกี่ยวกับการผ่าตัดครั้งนั้นไหมคะ
0: ผมว่าเกี่ยวครับเพราะว่าการที่ผ่าตัดเนี่ยมันจะมีเนื้อสมองส่วนหนึ่งเนี่ยถูกทำลายไปไม่ว่าท่านจะผ่าด้วยกระบวนการอะไรก็ตามผ่าแล้วไม่ได้ตัดเนื้อสมองอะไรไปเลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแสดงว่าต้องมีเลือดออกในสมองเขาถึงจะผ่าใช่ไหมถ้าเกิดเลือดออกในสมองเนี่ยสมองส่วนหนึ่งที่ต้องได้รับการกระทบกระเทือนจนกระทั่งที่เลือดมันปิดฉีกขาดเพราะเนื้อสมองส่วนหนึ่งจะถูกทำลายไปแล้วก็ทำให้อารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แต่ท่านสามารถพูดแล้วก็พี่สาวเนี่ยเขายังมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลคือยังพูดง่ายยังมีความคิดความอ่านเป็นปกติดีอ่ะนะก็ลองแนะนำว่าลองปรับอารมณ์ผมขอแนะนำนะครับว่าอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยนะครับบางทีมันคือพื้นฐานของอารมณ์ที่มีโทสะสูงนะครับในวิธีการบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่ถ้าพี่ชักจะเริ่มหงุดหงิดนะพี่ใช้วิธีการนี้นะหายใจเข้าออกลึกๆสักสามทีครั้งนะหายใจแบบให้เต็มปอดเลยนะครับหายใจเข้าลึก
2: ๆสูดเข้าไป
0: การไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนลมหายใจช้าๆนะสักสามครั้งนะแล้วก็เอามือเนี่ยลูบหน้าลูบตาเราไม่จะบีบต้นคออะไรก็ได้เนาะมันจะทำให้เราเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันเข้าไปในกระแสเลือดแล้วไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นแล้วมันจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากกระแสเลือดซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันอยู่ในเลือดเนี่ยจะมันจะทำหน้าที่เป็นกรดนะครับก็คือกลายเป็นคาร์บอนิกแอซิดถ้าเลือดเนี่ยมีสภาวะเป็นกรดเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกเราจะไม่สบายตัวถ้าเลือดมีสภาวะเป็นด่านอันนี้คือทำให้เราเนี่ยสบายตัวไม่มีปัญหาอะไรลองใช้วิธีการหายใจเข้าออกลึกๆสักสามครั้งแล้วก็มือลูบหน้าลูบตาตัวเองบีบต้นคออะไรก็ได้เนี่ยจะทำให้จิตใจเนี่ยสงบมากขึ้นแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวต่างๆก็จะลดลงได
2: ้
0: กินวิตามินบำรุงร่างกายสักหน่อยก็ดีนะผมขอแนะนำว่าลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องที่ผมบอกนะครับแล้วก็จะกินใบกล้วยสักสองแคปซูลก่อนนอนด้วยก็จะช่วยทำให้สมองมันทำงานได้ดีขึ้น ขาอาจจะอารมณ์ดีขึ้นก็ได้นะ

0: ถ้าพูดเป็นเข้าใจรู้เรื่องนะลองอธิบายแบบนี้ให้เขาบอกต้องช่วยกันบอกหนูก็พยายามดูแลพี่อย่างดีแล้วนะแต่พี่ก็ต้องช่วยกันด้วยนะถ้าไม่งั้นยามันไม่สามารถจะช่วยได้ทั้งหมดหรอกต้องตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองอัตตาหิอัตโนนาสมุตตนไม่ได้พึ่งอย่างตนนะหมอจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกหมอจะช่วยได้แค่นิดเดียวเนี่ยยามันแค่มีผลแค่นิดเดียวเองนะมันต้องตัวเราเองด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณพี่มาลีนะคะมีอาการมีกลิ่นปากตอนเช้าไม่ทราบเกี่ยวกับหินปูนเยอะไหมเสียวฟันด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมคะ
0: เกี่ยวครับการที่มีหินปูนเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่ของสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เป็นสาเหตุของกลิ่นปากนะครับไปหาหมอฟันแล้วก็ไปขูดหินปูนซะหน่อยเถอะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่ามีกลิ่นปากอย่างนี้นะครับอมน้ำยาบนปากหน่อยนะครับก็เวลาแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมขอแนะนำนะครับว่าถ้าท่านซื้อเดี๋ยวนี้นะไอ้แปรงฟันไฟฟ้าที่มันแบบชาร์จได้อ่ะอันนึงไม่ร้อยกว่าบาทอ่ะนะครับชาร์จจริงๆนะแล้วก็ใช้รีดานเลยแล้วมันก็มีหัวเปลี่ยนอ่ะตั้งของผมก็ซื้อมาหลายอันแล้วพวกนี้นะครับมันจะไม่ใช่เวลาเราแปรงฟันเนี่ยเราจะใช้วิธีการถูใช่ไหมอาจจะปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงหรือถูอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแปรงฟันไฟฟ้าเนี่ยมันใช้วิธีการสั่นไอ้การสั่นสะเทือนเนี่ยบางทีเขาบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาใช้คลื่นการสั่นสะเทือนมันจะไปทำให้หินปูนเนี่ยกระเทาะออกมาได้ผมว่าลองใช้ดูสิแล้วถ้าจะใช้เวลานานๆไม่ต้องเมื่อยไอ้เหงื่อจะได้ไม่ร่อนหินด้วยบางคนถูอยากใช้สะอาดก็ถูแรงมันเหงื่อก็ร่อนหมดเลยก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียวฟันด้วยแต่ถ้าใช้เป็นมีฟันไฟฟ้าเนี่ยนะใน TikTok เนี่ยอะไรก็มีเยอะแยะเลยขายเนี่ยนะครับราคา100กว่าบาทเองลองซื้อมาใช้สักหน่อยดินะครับ
1: ลองดู
0: แล้วเป็นยาที่ฟันเนี่ยแล้วแต่ท่านนิเชื่อถือนะแต่ยาที่ฟันที่ผมชอบเอาที่ดีกว่าผมชอบดีกว่านะไอ้ยาที่ฟันที่มันราคาแพงหน่อยอ่ะมันก็ดีจริงนะแล้วแปรงไปแล้วมันจะไม่ค่อยรู้สึกปากมันสะอาดอ่ะก็ไม่ได้มีปากด้วยนะครับเอาอย่าบอกยี่ห้อเลยเนาะแต่ที่มันแข็งๆหน่อยนะนะครับท่านแล้วที่ท่านจะใช้แบบยาที่ฟันของพวกสมุนไพรก็ได้นะลองใช้ดูอาจจะทำให้กลิ่นปากท่านหายแต่ยังไงก็ไปขูดหินปูนซะก่อนดีกว่านะนะครับ
1: ค่ะไปโรงพยาบาลได้ค่ะคุณหมอฝากเบอร์นิดนึงค่ะในสัปดาห์นี้
0: วันจันทร์วันอังคารนะครับ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะครับเวลาอื่นผมจะไม่ตอบคำถามนะกรุณาถ้าท่านเมมเนี่ยท่านกรุณาเมมเรื่องหมอวิวัฒน์นะไม่งั้นบางทีโทรมาฉันขอพูดกับอาจารย์อะไรก็ไม่รู้ว่า ผมเนี่ยอย่างนี้ผมกดบล็อกไปเลยนะ0818035462ท่านอย่ามาโทรสั่งน้ำแข็งขึ้นมาก่อนน้ำแข็งเลยผมมาเจอแบบบางทีก็แบบสภาวะวัดใหม่หรือเปล่าครับอะไรเงี้ย
1: ทดสอบ
0: ท่านก็ให้เกียรติกันหน่อยนะนะนั่นก็กรุณาเมมชื่อด้วยนะว่าหมอวิวัฒน์นะ
1: ค่ะเห็นได้เลย
0: ไม่งั้นผมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมัน
1: ไม่จ
0: ะ
1: ไม่ได้
0: มีใครจะมาถามอะไรเนี่ยถ้าแนะนำตัวก่อนนะครับแนะนำชื่ออายุที่อยู่ก่อนนะแล้วจึงค่อยถามว่า
1: ได้ค่ะ
0: เท่าไหร่นะนะครับโอเค
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันที่17และ24นะคะอีก2ครั้งนะคะคุณหมอคะ
0: 24แล้วครับ
1: ใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์วัชริยกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่ามีพลทหารถูกลงโทษเกินกว่าเหตุนั้นกระทรวงกลาโหมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วย

0: ต้นสังกัดซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมอย่างละเอียดแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลายประเด็นโดยข้อเท็จจริงคือพลทหารรายดังกล่าวยอมรับว่าเคยกระทำผิดระเบียบและได้รับการลงโทษตามขั้นตอนของหน่วยโดยไม่ติดใจเอาความกรณีการกระทบกระทั่งกับรุ่นพี่เป็นเหตุจากความเข้าใจผิดระหว่างปฏิบัติงานและหน่วยทราบเรื่องได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดพร้อมแยกการปฏิบัติงานทันทีต่อมาพลทหารรายดังกล่าวไม่กลับเข้าหน่วยหลังการลาส่งผลให้ถูกดำเนินการตามระเบียบจำหน่ายหนีราชการและภายหลังเกิดความเครียดจึงไปขอคำปรึกษาจากเพจดังกล่าวโดยไม่มีเจตนานำข้อมูลไปเผยแพร่แต่เพจได้นำไปโพสต์ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทางเพจดำเนินการลบโพสต์ดังกล่าวออกจากระบบเรียบร้อยทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายทั้งต่อกำลังพลหน่วยงานและความเชื่อมั่นของสังคมในบางกรณีอาจเข้าข่ายเป็นการสร้างความเสียหายซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลและองค์กรกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการและระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพให้ความสำคัญกับการดูแลกำลังพลในทุกระดับอย่างเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมและระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกกรณีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมอุทยานเขาแหลมยกระดับปูพรมค้นป่าพบกับดักตะปูเรือใบเพิ่มเกือบครึ่งร้อยชิ้นความคืบหน้ากรณีการลอบวางกับดักช้างป่าในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมส่วนที่กำลังกว่า40นายลุยตรวจป่าต่อเนื่องพบไม้ไผ่ตอกตะปูพุ่งสูงถึง48ชิ้นนรชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดถึงการเฝ้าระวังป้องกันเหตุปะทุสร้ายต่อสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดจากการขยายผลนายสิริวัฒน์แสงชวีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบูรณาการกำลังผสมร่วม39นายตรวจสอบพื้นที่บ้านโปตนาหมู่ที่3ตำบลชะแลอย่างละเอียดพบหลักฐานสำคัญได้แก่ชิ้นส่วนไม้ไผ่ตอกตะปูขนาด4นิ้วพบเพิ่มอีก14ชิ้นรวมยอดสะสม48ชิ้นและถุงเกลือสีผิดปกติพบเพิ่ม13ถุงน้ำหนัก2กิโลกรัมรวมยอดสะสม28ถุงน้ำหนักรวม 4.3 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเก็บของกลางทั้งหมดไว้ที่ทำการอุทยานเพื่อเตรียมส่งมอบให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกตรวจพบครั้งแรกเมื่อ28เมษายนหลังได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนว่ามีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีนำไม้ไผ่ผ่าซีกตอกตะปูขนาด4นิ้วมาวางขวางทางเดินช้างป่าและใช้ใบไม้แห้งปิดทับเพื่ออำพรางพร้อมวางถุงเกลือลักษณะสีผิดปกติวางไว้โดยรอบซึ่งอุทยานได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่สภ.ทองผาภูมิเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

11:10 น.กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้3พฤษภาคมนะคะก็ปั๊บเดียวเนาะเข้าสู่เดือนที่5ของปีแล้วนะคะสวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะที่ติดตามและฟังราย

0: การผ่าน Facebook ตอนนี้นะคะคุณพี่นงรักลุงต่อยพี่มานพพี่จุ๊บแจงพี่วันนีพี่สุจากประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะแล้วก็ยายออสอยู่3ย่านนะคะคุณชีวิตต้องทนโอ้ชีวิตนี้ต้องทนขนาดนั้นเลยเนาะแล้วก็คุณกระโปโลคุณกระมวลวันคุณอภิระเดชคุณพานุเปิดเพลงไพเราะดีคุณอรพินคุณปียาผู้ใหญ่วันนะคะคุณจีรวรรณคุณพี่มาลีนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของฟันในมนุษย์ชุดที่3ขอบคุณด้วยนะคะที่แจ้งมาเจ้าของเพจชื่อว่า VTOPN นะคะนะคะแล้วก็อาหารบ้านนาอ๋อช่องอาหารบ้านนา Channel นะคะสวัสดียามแรงด้วยพี่ปูกัญญรัตน์นะคะคุณนางยองเชฟสมพงษ์แล้วก็คุณนิ่มนะคะแล้วก็พี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่นะคะแล้วก็ท่านนี้เลยนะคะชั่วโมงที่2ต้องเจอกันด็อกเตอร์นพพรบุญรงสวัสดีค่ะพี่หมอนพพรคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลที่คิดถึงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและก็คิดถึงทุกท่านเช่นกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟส้มเสน่หาวันที่3
0: ค่ะก็เป
1: ็นช่วงยามดึก
0: แล
1: ้
0: วบอกว่าวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงมานิดนึงเนาะมีฝนมีฝนตกลงมาหน่อยนึงนะคะนิดหน่อยไม่ได้เยอะมาก
1: ถึงว่าต้องรู้สึกสดชื่นนะวันนี้นะ
0: สดชื่นใช่ค่ะพอทำให้สดชื่นนะคะเออก็ดีเนาะมีฝนลงมาบ้าง
1: ครับ
0: พี่หมอค่ะก็วันนี้จะคุยพี่หมอชวนคุยเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมคือเนื่องจากว่าไปอ่านในเพจของทนายความเขาชื่อทนายหงเป็นทนายผู้หญิงนะคะเขาโพสต์เล่าประสบการณ์ในการรับปรึกษาคดีฟ้องชู้กันน่ะพี่หมออ
1: ๋อ
0: รายละเอียดเรื่องราวชาวเน็ตไปอ่านแล้วรู้สึกอุ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคือทนายหงเนี่ยเขารับว่าความคดีภรรยาเนี่ยฟ้องผู้หญิงที่มาคบชู้กับสามีรายหนึ่งนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็จริงๆก็ไปรับงานมาจากเพื่อนที่เป็นทนายความอีกท่านหนึ่งเพราะว่ามีความชำนาญในการสืบหาคนหายฟ้องชู้และติดตามหนี้ก็ปรากฏว่ามันหาตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมคะไปจ้างทีมนักสืบเอกชนแล้วก็ปรากฏว่าต่อมาผู้หญิงคนนี้ติดต่อเข้าไปว่าจะจ้างให้ทำคดีนี้แหละหาหลักฐานในการฟ้องชู้จากจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงว่ามันชัวร์หรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงที่มาคบชู้กับสามีนี่นะคะให้มั่นใจว่าเป็นชู้จริงๆเลยประมาณนี้นะคะก็ได้คำตอบกลับมาว่าเอางี้แน่นอนภรรยาอยู่กินกันมาเนี่ยจำกลิ่นของสามีได้ตลอดพี่หมอจะกินตรงไหนก็จำได้อะนี่กินเนี้ยสามีแต่ที่ผ่านมาเขาบอกว่ากลิ่นมันไม่เหมือนเดิมเวลากลับบ้านเนี่ยผู้ชายคนนี้สามีกลิ่นไม่เหมือนเดิมก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะมันเป็นกลิ่นอะไรก็เลยถามสามีไปว่าเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมมันกลิ่นอะไรก็ไปสืบกันมาเขาตอบว่าน่าจะเป็นกลิ่นกางเกงในยังไม่พอเขาบอกว่าเอาข้อมูลที่ไปบอกทนายความนะเขาบอกว่าเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กินร่วมกับแฟนมาหลายปีจำกลิ่นได้ตลอดจำได้ทุกอย่างวันหนึ่งกลิ่นกางเกงในแฟนไม่เหมือนเดิมเขาก็เลยสงสัยว่าแฟนน่ะต้องมีคนอื่นจึงตัดสินใจหานักสืบนี่แหละค่ะแล้วก็ติดต่อไปที่ทนายความแล้วเชื่อไหมว่าเป๊ะเลยหมอเป๊ะเลยค่ะแล้วก็จริงๆด้วยว่านี่แหละเสื้อผ้ากางเกงในอะไรพวกนี้นะคะให้นักสืบให้ทนายความช่วยกันดมพิสูจน์กินเกากินไหมว่าเป็นยังไงนะคะมันแตกต่างกันยังไงนี่คือโจทย์ที่ได้มาแค่นี้เองจนสุดท้ายช่วยกันพิสูจน์แล้วก็บอกว่าตอนแรกทนายความก็ไม่เชื่อนะว่าลำพังกินกางเกงในเนี่ยมันจะเพียงพอในการฟ้องคดีชู้ได้หรอแต่ลูกค้าก็มั่นใจว่าใช่แน่นอนสุดท้ายทีมนักสืบปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะรับซื้อของเก่าขายผลไม้บ้างรับซื้อของเก่าก็คือขับซาเล้งไปหาข่าวในพื้นที่นะทั้งพื้นที่ของตัวชูและก็แฟนของลูกค้าเนี่ยสามารถประชิดเข้าใกล้ด้วยการปลอมตัวจนพิสูจน์ทราบว่ามีชูจริงๆด้วยค่ะพี่หมอที่ถึงขนาดนี้แล้วเหรอคะปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้นี่ค่ะได้มาหมดเลยทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปอีกมากมายแน่นอน

0: มันก็เป็นความลับนะคะทนายความบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้หมดแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้ในกระบวนการในชั้นศาลได้ค่ะ
1: เป็นหลักฐานใช่ไหมครับ
0: หลักฐานใช่ไหมมีคดีกินกางเกงในเป็นเหตุสังเกตได้

0: แหมพูดเรื่องกลิ่นนะจะว่าไปจริงๆน้องแสงมันก็เป็นกลิ่นกับมันเป็นกลิ่นเฉพาะนะอันนี้ก็เป็นต้องยอมรับเหมือนกันนะคุณไรว่าคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะ
1: ค
0: ือรสนิยมเรื่องกลิ่นเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะแม้แต่เรื่องของการใช้น้ำหอมสบู่ใช้อะไรก็แล้วแต่นะพวกโลชั่นพวกอะไรเนี่ยนะแม้แต่ยาก็แล้วกันนะน้ำยาซักผ้านะกลิ่นอะไรเนี่ยนะมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็แหมมันจำได้ก็ตั้งกลิ่นแต่พี่ว่ามันก็แปลกนิดนึงก็เสียว่าแต่เรื่องของกลิ่นกางเกงในเนี่ยเขาไปยังไงก็ไปจำอย่างไรนะมันก็เป็นเรื่องที่แหมโปร่งยากจริงๆนะแสดงว่าคืออย่างนี้ฮะพี่ว่านะถ้าเกิดคนตั้งใจถ้าเก็บรายละเอียดขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับจงใจหรือไม่ก็เหมือนกับวางอะไรไว้ก็ได้ว่านะว่าไอ้คือเหมือนกันก็ต้องกลิ่นเนี้ยก็จะต้องวางไว้แหละนะว่าอันนี้เป็นกลิ่นเฉพาะว่างั้นเถอะนะแต่ถ้าไปที่ก็ยังงงว่าทำไมถ้าเกิดไปมีชู้ไปนอกใจไปที่อื่นเนี่ย
1: ม
0: ันจะกลิ่นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงหรือ
1: นั่น
0: คืออย่างไร
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แล้วกลิ่นผู้ชายเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหรอคะคุณหมออ
0: ่ามันก็มีนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องของกลิ่นเนี่ยก็บอกว่ากลิ่นเราก็เคยได้ยินมาก่อนเรื่องกลิ่นกับเซ็กเราก็เคยพูดไปนะคืออะไรเรื่องของกลิ่นเฉพาะตัวไม่แต่กลิ่นเหือนี่บางคนก็เป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์นะครับผู้หญิงหลายคนเวลาเขาอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในคือมันก็จำได้จริงๆแหละพี่ว่ามันมีส่วนในเรื่องของจำกลิ่นตัวกลิ่นอะไรต่ออะไรได้นี่อันนี้มีส่วนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้แต่เรื่องผู้ชายเหมือนกันบางทีก็จะจำกลิ่นของภรรยาก็ได
1: ้
0: นะแล้วก็กลิ่นในคือถ้าเราพูดถึงกลิ่นมันก็จะขยายไปได้พอสมควรทั้งสายโดยเฉพาะกลิ่นในจุดช่องเรนนี่นะ
1: อันนี้
0: ก็สำคัญนะโดยเฉพาะของผู้หญิงเนี่ยนะซึ่งก็บอกบางคนเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบบ้างเขาก็บอกว่าที่จริงมันก็ฟีโรโมนนะ
1: ฟีโรโมน
0: มันเป็นสัญลักษณ์เป็นกลิ่นที่แรงดึงดูดเป็นตรงข้ามอะไรก็แต่นี
1: ้กิน
0: อันนี้ก็มีส่วนนะฮะผู้หญิงก็เหมือนกันทั้งสายถ้าเกิดเขาได้กลิ่นอย่างนี้ขึ้นมากลิ่นของสามีเขาที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี่ก็รู้สึกว่ามันใช่นะมันรู้สึกว่ามันอบอุ่นขึ้นมาได้เหมือนกันนะพี่จะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ผลิตก็เรียกว่าครีมนะครับสำหรับผู้ชายอันนี้อาจจะเป็นเน้นในฐานะที่ว่าคลินิกหมอนพรหนังสือไหลก็ดูแลเรื่องสุขภาพเพศหญิงเพศชายนะก็บังเอิญตอนนั้นก็ได้ผลิตครีมตัวหนึ่งนะก็เรียกว่าIQ Oil นะซึ่งก็เป็นครีมที่ทาเฉพาะจุดซ่อนเร้นของผู้ชายนี่แหละนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผู้ชายหลายคนนะครับที่ก็ซื้อไปก็ไปนวดไปทำอะไรนะครับแต่ว่าเพิ่มขนาดก็ไม่โดยตรงนะแต่ว่ามันก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดอะไรเนี่ยเป็นในเชิงจิตวิทยาก็ปรากฏว่าคนที่เขาซื้อไปนะบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์เอากลิ่นนี้มานะภรรยาผมได้กลิ่นไม่ได้เลยพอเขาทาหรือเขานวดใช้ไอ้ครีมนี้นวดลงแต่แรกก็จะมีรู้สึกทำให้เขารู้สึกมีความมีอารมณ์นะไปภรรยาเขาอะนะฮะอันนี้พูดนอกออกไปให้ฟังลงแต่แรกอันนี้ก็เหมือนกันลงแต่แรกว่ากลิ่นที่เขาจำเฉพาะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่มันก็พิสูจน์ได้เหมือนกันนะว่าบางเรื่องว่ามันบางอย่างนะว่ามันอันเนี้ย

0: ของสามีฉันได้นอนอะไรเงี้ยนะ
1: อืม
0: แต่ทีนี้ลึกๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการที่ทนายนี่นะเอาไปขั้นตอนในเรื่องของ
1: ไปประกอบคดีค่ะ
0: มาไปใช้ประกอบไปการฟ้องนี่นะมันออกประเด็นอย่างไรบ้างอะนะมีรายละเอียดไหมครับ
1: ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ใช้ได้ใช่ไหมเนาะเขาบอกจะใช้ในทางคดีได้เหมือนกับว่าองค์ประกอบมันครบอะไรประมาณเนี้ยทีนี้อย่างผู้ชายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันเขาบอกว่าชายโสดกับชายไม่โสดกลิ่นก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่หมอ
0: มันมีคำว่ากลิ่นในส่วนตรงนั้นก็มันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่มันทำให้ไม่อยู่คงที่หรอกนะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่มันก็มีนะเรื่องของก็ดอกกระดิ่งใช่ไหมกลิ่นนมกลิ่นแก่กลิ่นสาวใช่ไหมฮะ
1: กล
0: ิ่นอะไรพวกนี้มันจะมีเหมือนกันนะโดยเฉพาะหนุ่มๆนี่ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ฮอร์โมนนะครับเป็นแรงขับของฮอร์โมนนี่มันต่อมที่มันหลั่งออกมานี่นะมันก็แสดงถึงตรงนั้นด้วยแต่ถามว่ากลิ่นของผู้ชายแต่งอะไรนะโสดก็ไม่โสดเนี่ยนะอันนี้บอกยากแต่ถ้าบอกถึงกลิ่นตรงส่วนนั้นนะมันต้องดูเรื่องความสะอาดด้วยตรงส่วนไหนนะยิ่งของผู้ชายเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไปดมขนาดไหนถ้าดมไปถึงขนาดที่เขาเรียกว่าในส่วนของโอกาสผู้ชายเนี่ยนะที่เขาบอกว่ามีสเมกมามีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะสิ่งโสโครกที่มันหมักหมมอยู่ใต้หนังอุ้มพวกเนี้ยนะหนังอุ้มปลายอย่างเงี้ยอันนี้ก็แหมถ้าพูดถึงเรื่องตรงนี้มันก็ไปไกลเหมือนกันไกลแต่ถ้าดูทั่วไปแล้วเนี่ยคือถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลิ่นออกที่ถูกขับออกไปจากผิวหนังในระดับภายนอกนะอันนี้มันอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างนะแล้วก็แต่มันก็ขึ้นกับอย่างนี้ด้วยอะไรมันไม่รู้จะไปบางครั้งเนี่ยบางทีก็ไปโดนออกแดดนะครับไปโดนหมักหมุ่มไปอะไรนะมันก็ทำให้กลิ่นก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะ
1: อาจจะแบบ
0: อันเนี้ยมัน
1: กลิ่นเหงื่อกลิ่นเฉพาะตัวบางคนก็อาจจะกลิ่นแรงอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่กลิ่นตามพื้นที่นะเพราะว่าอย่างนั้นนะคะก็สังเกตตัวเองแล้วกันเนาะใครกลิ่นแบบไหนบางทีก็กลิ่นเหม็นเปรี้ยวก็มี
0: นั่นแหละ
1: ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะการรักษาความสะอาดก็น่าจะต้องจัดการเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ก็ที่นี่คุณปองก็บอกว่าแหมเพลงกระต่ายเหมือนคุณปองเป็นแฟนคลับของเรา
1: ค่ะ
0: อาจารย์เปิดเพลงกระต่ายแหมเหมือนกับผมเลยก็บอก
1: โ
0: อ้ก็บอกแหมมันผมเนี่ยเหมือนกับไปปองผู้หญิงคนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ผมก็ผิดหวังอันเนี้ยน่ารักเอาข้างเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะก็มีบอกมานะกระต่ายในตกใจเลยก็งั้นนะเอาขอบคุณมากคุณปองครับ
1: ค่ะค่ะหลายท่านก็ติดตามผ่าน Facebook อยู่นะคะ
0: ครับ
1: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวก็เยอะอยู่นะพี่หมอ
0: ครับ
1: ค่ะเรื่องเยอะแยะพี่หมอไปไม่ทราบไปไหนมาบ้างพอที่จะเล่าแฟนรายการบางคนก็บอกว่าหน้าร้อนเนี่ยไม่มีใครไปไหนหรอกไปแล้วมันไม่ไหวมันไม่เอื้อจะต้องเดินทางจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ยชีวิตพี่นี้มันชีพประจรลงเท้าลงสุดเลยไม่เคยได้หยุดแม้แต่วันเดียว
1: ไม่เคยได้พักแบบว่านอนตื่นสาย10 โมงมีไหมคะ
0: จะไม่เคยเท่าอย่างวันนี้นะนึกอะไรวันอาทิตย์นะพอดีที่บ้านเพื่อนพี่ก็ร้านก็สักติดอันลอยนะไม่ได้โฆษณาของเราก็รวยอย
1: ู่แล้วดังๆค่ะดังมากเลยสักติดอันลอย
0: นั่นก็เป็นเพื่อนกันก็อาม่าอายุ93นะฮะเขาอยู่แถวโน่นนะฮะแถวสำโรงสมุทรปราการก็งานเขาเลี้ยงพระตอนเช้านะฮะ7 โมงแล้วก็เลี้ยงโต๊ะจีนพี่ก็ไปตั้งแต่เช้านะฮะปรากฏว่าไปถึงเนี่ยตามที่เคยไปพอดีไอ้ร้านก็อยู่ติดถนนใช่ไหมเขาปิดร้านกันไหมเขาปิดหมดเลยแถบเขาปิดทั้งหมดปรากฏว่าข้างหลังงานเขาที่จริงๆแล้วข้างหลังก็มีกว้างใหญ่ไพศาลหลายไร่มากพี่ก็เคยไปแต่มันหาทางเข้าไม่เจอพี่ก็จอดอยู่ข้างหน้านะจอดตั้งนานปรากฏว่าโทรไปก็เขาก็ไม่ได้รับเพราะมีดนตรี

0: ีนโอ้โหอ่ะเนี่ยตัดสินใจเดินจอดตรงด้านหน้าร้านก็แล้วก็เดินไปหาทางเข้าโอ้โหเดินไปตั้งไกลนะครับได้เดินเข้าไปก็หลังจากนั้นอยู่สักพักนะก็ได้ไปเจอก็คนรู้จักกันบ้างอะไรไม่รู้จักมากก็คนเยอะเสร
1: ็
0: จแล้วก็รีบกลับไปอีกที่หนึ่งนะฮะก็ไปก็เหมือนกับไปก็เรียกว่าไปเหมือนจะสนทนาเกี่ยวเรื่องของก็มีหลักธรรมก็เรียกอะไรนะเป็นการเหมือนกับฝึกอบรมอะไรเนี้ยเกี่ยวเรื่องของหลักธรรมนะเรื่องของสถาบันต่างๆนะพี่ก็ชอบไปฟังแล้วก็ไปอยู่นั่นครึ่งวันนะฮะแล้วพี่มักจะไปวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะคือสิ่งนี้อันนี้คืออะไรที่มันทำให้เรารู้เลยนะครับว่าโอ้โหทำไมนึกถึงแล้วว่าคนเรานั่นนะมันมีพลังนี่เรียกว่าพลังธรรมชาติกับพลังที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: อันนี้พี่พูดให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโปรดเข้าใจเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้นะที่เขาไปศึกษาบ่อยไปค่อยๆอ๋อคำว่าฌานคำว่าญาณเนี่ยที่จริงคำว่าฌานมันอยู่ในตัวตนเราทุกคนนะก็เลยข
1: ั้
0: นฌานมีหลายๆขั้นเลยอันนี้เราไม่บอกแต่ว่ามันเป็นแบบว่าการที่เราไปสะสมพลังเนี่ยนะพลังจิตนี่นะที่ไปฟังโอ้ดีมากๆนะก็เลยก็อยู่ที่ทำให้เราจิตนิ่งนะครับก็เหมือนกับเป็นการบริกรรมนะเป็นบริกรรมทำให้จิตเรานิ่งอะไรต่างๆนะมันมีพลังจริงๆน้องอยู่เลย
1: คือมันเป็นเหมือนระดับสมาธิขั้นลึกไหมคะซานใช่ไหมพี่หมอ
0: ก็ถือว่าเป็นแต่มันจะขั้นลึกทั้งตื้นทั้งลึกอ่ะนะทั้งตื้นทั้งลึกนะฌานเนี่ยมันฌานลึกก็มีฌานตื้นก็มีนะแต่ว่าทุกคนก็บอกมันมีฌานอยู่ในตัวอยู่แล้วนั่นก็เลยแต่เราไม่รู้นะ
1: แล้วเราไม่รู้อ่ะคะว่าเรามี
0: เราคือมันต้องอธิบายอย่างไรว่าที่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงพลังจิตของคนเรามันถูกสะสมมาตั้งแต่ในอดีตชาตินะฮะเมื่อมาชาตินี้เรายังมีพลังอยู่ทำให้หลายๆคนใช่ไหมใครที่ไปเวลาก็เรียกว่าพลังธรรมชาติของแต่ละคนในเวลาเหมือนกับเขาแบบสามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้บังคับจิตตัวเองบังคับอารมณ์ไม่ให้มันวุ่นวามลุ่มหลงที่เราเห็นที่มันเกิดทุกวันเนี้ยเขาบอกเพราะพลังจิตอ่อนนะถ้าพลังจิตเข้มแข็งเนี้ยมักจะทำอะไรไม่ค่อยผิดนะมักจะมีสติมักจะมีความนิ่งมักจะมีรู้จักใจตรองรู้จักอะไรประมาณเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เหมือนกันอะไรพี่ก็เลยกลายเป็นคนเหมือนกับมันเราเคยมีพื้นเหมือนกันนะพี่ก็เคยนะตั้งแต่เด็กวัดอะเมื่อก่อนเราก็เคยนะตามหลวงพ่อไปเดินจงกรมไปทุดงไปอะไรเงี้ยพี่มันมาย้อนมาอดีตโอ้มันก็มีส่วนมากนะว่าจิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีพลังนะครับแล้วก็ต้องฝึกนะต้องเพิ่มพลังก็พลัง 100% เนี่ยพลังเก่าของเรานี่ต้อง 60% เนี่ยต้องเก็บไว้เพื่อไม่ต้องใช้แต่เราต้องสะสมใหม่ก็คือ 40%ก็ต้องฝึกด้วยการทำสมาธิด้วยการบริกรรมอะไรเงี้ยอันนี้พี่ว่าไงงั้นแล้วก็มีหลักคำสอนของหลวงหลายหลวงพ่อนะอย่างพ่อวิริยังคือที่จริงแล้วหลักการในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมอันก็อันเดียวกันนะจ
1: ุ
0: ดหลักของการบริกรรมการก็เรียกว่าฝึกจิตนี่นะเจริญสมาธิเจริญสติแล้วพวกนี้มันก็อยู่ในอันที่ว่าคล้ายๆกันหมดนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีพลังนะอันนี้พี่บอกที่ลงถืออะไรไปไหนวันนะพี่ไม่หยุดไงเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีจริงๆน้องจะไหลในเวลาเรามากระทบกระแทกเราวันนี้แล้วเพราะอารมณ์คนมันโอ้โหตื่นมาไม่รู้อะไรเยอะเยอะน้องจะไหลแต่ถ้าเรามีพลังเนี่ยเราก็จะค่อยคิดนะครับแล้วก็ลำดับว่าทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรเงี้ยนะแล้วเรื่องของกายกับจิตนี่พี่ว่ามันสัมพันธ์กันจริงๆเลยนะและเรื่องของกายนี่ก็เหมือนกันกายละเอียดกายหยาบอะไรต่ออะไรนี่โอ้บางทีนะ คือพี่สังเกตเวลาคนมาปรึกษาเนี่ยเหมือนกับพี่ตอนแรกพี่ไม่รู้ไอ้ทำไมวะวันบางวันพี่ให้คำปรึกษากับคนที่มีปัญหานี้สี่ห้าคนนะพี่ตอนที่พี่อยู่ที่กับคนให้มีปัญหานี้เรามีพลังมากเราพวกละแนะนำโน่นนี่นั่นนะเฮ้ยแต่กลับบ้านนะพี่หมดแรงเลยโอ้ยแต่ได้โอ้นี่มันพลังเหมือนกันนะ
1: พลังเหรอฮะหรือยังไงโดนคือปล่อยพลังไปให้คนอื่นหมดแล้วอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วพลังอันนี้นั่นคืออะไรที่เราเคยได้ยินว่ารักษาโรคนะครับเวลาการรักษาโรคกับสมัยโบราณนี้ก็เรียกว่าพลังจิตใช่ไหมสามารถรักษาโรคได้โรคร้ายต่างๆเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆแต่ว่ามันเป็นไปได้จริงๆครับนะฮะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาก็บอกว่าถ้าเราจะใช้พลังนะพี่เพิ่งจะรู้อ๋อถ้าเราไปใช้จนหมดบางทีเราโอ้โหเราไม่ไหวเลยนะแต่เราก็จักใช้ให้มันพอดีนะก็เคยมีบางคนก็บอกคนที่ใช้พลังจิตรักษาโรคแต่โรครักษาโรคคนที่เป็นโรคอาหารแต่คนรักษาได้ก็ใช้พลังเยอะเกินจริงๆถ้าพูดเรื่องนี้แล้วแบบมันนะบางคนก็พูดมันเหลือเชื่อนะแต่ว่าพี่ว่ามันมีส่วนจริงๆนะทั้งเดียวเลยครับนั่น
1: แหละก็จริงๆคนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงเรื่องเนี่ยธรรมะเบื้องต้นหรือว่าขั้นสูงขั้นกลางอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ได้สายเกินไปใช่ไหมพี่หมอเริ่มต้นได้เนาะ
0: โอ้ไม่สายครับแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดนะก็อย่างที่บอกเมื่อสมัยก่อนนี่พอเราบอกว่าโอ้โหปฏิบัติธรรมนี่ต้องเข้าไปสถานที่ต้องไปนะในป่าในเขาในถ้ำอะไรเงี้ย
1: แต่จริงขาดจากโลกภายนอกเลย10วัน15วันต้องถึงขนาดนั้นไหม
0: ไม่ครับจริงๆแล้วตอนหลังไม่นะมันจะว่าอายุตัวอย่างสายหลวงปู่มั่นนี่นะโอ้ถ้าไปดูประวัติของท่านนะแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านนี่นะแล้วก็สายหลวงปู่เนี่ยโอ้มีหลายรูปนะและหลักธรรมของท่านนี่นะออกมาน่าติดตามมากนึงตัวไหนนะแต่ว่าถ้าเราพูดแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่เห็นชัดถ้าได้เข้าไปอยู่ในสถาบันนะมันก็มีขั้นมีตอนของเขาหนึ่งตัวไหนนะเรารู้แหละนะครับว่าการเจริญสติหรือการทำสมาธิก็เพื่อต้องการให้จิตมันรวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยก็ตามนะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ขั้นรู้ตอนเนี่ยมันจะไม่เรียกว่ามันไปช้านะยกเว้นนะยกเว้นบางคนก็มีพื้นอยู่อย่างบางคนรู้สึกอะไรเห็นบางคนนี่เขาคือจิตเขามามันสั่งสมอยู่มาตั้งแต่อดีตชาติพอมาชาตินี้ปุ๊บนี่เขาไปเข้าไปสมาธินิดเดียวหรือเขาอ่านหนังสือหรือเขาฟังเทปฟังบรรยายจากในรายการในเทปใน YouTube ในอะไรต่างเนี่ยนะเขาสามารถที่จะทำได้นะบางคนที่ทำได้เป็นนักปฏิบัติได้ดีด้วยก็มีนะครับนั่นแ
1: หละใครจะลองเริ่มต้นปฏิบัติก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: มาตอนนี้มันจะมีกระแสคนที่ทำงานมาในระบบราชการแบบว่าราชการมานานๆหลายปีแล้วก็เดี๋ยวพอจะเกษียณจะเนี่ยก็จะเริ่มบวชอันนี้พี่หมอมองยังไงคะตอนนี้เริ่มมีเป็นอย่างเงี้ยเยอะเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะบางคนเนี่ยเริ่มบวชกระเสริฐในตำแหน่งสำคัญอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมายถึงว่าหลังกระเสริฐไปบวชใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะมีเยอะเลย
0: คือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนึกเลยว่าคนที่เรียกว่าหน้าที่การงานหรือตำแหน่งใหญ่ๆนี่นะแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างไว้นี่นะ คือเราไม่ได้ว่านะบางครั้งหลายๆอย่างที่มันถ้าเราไปเจอกับผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็ในอยู่ในหน้าที่ราชการเนี่ยแต่บางครั้งบางคราวที่จะต้องทำอะไรที่มันไม่ถูกตำนองครองธรรมนะครับแล้วก็เหมือนกับที่ไม่ถูกนั้นน่ะอาจจะเป็นทำด้วยถูกต้องทำตามคำสั่งอะไรก็ยกตัวอย่างนะหรืออะไรหลายๆอย่างนี่นะที่มันทำให้ติดอยู่ในใจนะเหมือนกับมีอะไรที่ตัวเองทำผิดไว้หรือทำบาปไว้ทำอะไร ไม่โปร่งใสนะครับแต่แล้ว

0: มามั่นปลายเนี่ยคนเราเห็นบ่อยมากอะไรที่ว่าทำอะไรไว้แต่ต้นๆเนี่ยโอ้โหแต่ว่าพอมันจะหมดแล้วน้ำลดต่อผุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแล้วโดยเฉพาะข้าราชการวันนี้มันจะมีล้างแค้นกันมั่งต้องอะไรต่ออะไรกันเนี่ยฮะแล้วเพราะนั้นบางทีเขาคิดว่าเออตัวเองก็เจออะไรมากมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไปอาจจะไปสงบที่อารมณ์นะฮะก็ไปศึกษาเอาหลักธรรมเข้ามาเนี่ยลูกสไลถ้าเกิดไปสถานที่ที่มีหลักคำสอนนะครับมีหลักปฏิบัติที่ดีๆนี่นะฮะก็ทำให้เขาเข้าใจในความจริงของชีวิตได้ผมคิดว่านะครับก็เลยก็พูดง่ายอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้แหละพลังจะไปเพิ่มพลังจิตให้เขามันเข้มแข็งขึ้นนะฮะเพราะว่าคนที่พลังจิตไม่เข้มแข็งในเวลาไปเจออะไรนะโดยเฉพาะเราเห็นนักการเมืองเราที่ไม่ได้พักไม่ได้พัดพิงอะไรนอกจากเราจะเพียงแต่เห็นว่าบ้านเมืองเราบางครั้งเนี่ยมันประเด็นพวกเนี้ยนะทำให้คนที่ทุ่มเทกับนะทุ่มเทกับหน้าที่การงานหรือว่ามีคุณธรรมต่างๆต้องปล่อยอันนั้นไปด้วยนะฮะแต่แล้วตัวเองก็ต้องเก็บไว้โน่นนี่นั่นแต่ว่าทั้งที่รู้แต่ว่ามันก็ต้องทำตามหน้าที่อะไรบ้างอะไรเนี้ยยกตัวอย่างนะท่านแม่ทัพภาคสองเนาะเออที่ว่าท่านแม่ทัพกุ้งใช่ไหมฮะที่ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ตอนที่อยู่รบกันกับกัมพูชานะ
1: ใช่
0: ท่านนั่นแหละก็มีการ
1: ตอนนี้ท่านก็บวชอยู่ค่ะ
0: ใช่ครับทั้งชีวิตนะคือทั้งเราแล้วก็ทั้งฝ่ายนู่นเนี่ยจริงๆแล้วแม้แต่บางครั้งท่านก็คงอาจจะมีอยู่กลับมาจุดคิดนิดว่าเออที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่เราอยู่ในหน้าที่เนี่ยนะครับทำให้เหตุการณ์มันเกิดนะครับแล้วก็ทำให้สูญเสียไปชีวิตไปพอสมควรอะไรประมาณนี้นะท่านก็อาจจะคิดว่าเออเอานะอันนี้เมื่อมันเราก็อาจจะมีส่วนบ้างนะฮะก็เลยกลับไปบำเพ็ญก็เรียกว่าบริกรรมหรือทำอะไรที่ก็ได้แผ่เมตตาคืออะไรคือแผ่เมตตาเนี่ยเราได้ยินมาบ่อยนะเราได้ยินมาบ่อยจนกระทั่งแบบคือพี่พยายามอ่านหนังสือเยอะนะพวกพระคนที่ศึกมาก็ดีหรือพระที่อยู่ในหลักผู้ใหญ่นะพระมหาเถระทั้งหลายที่มีการศึกษาระดับปริญญาเก้าประโยคแล้วพวกนี้นะแล้วก็เราก็เออพอฟังปุ๊บบางครั้งท่านก็บอกเออจริงๆเราต้องแผ่เมตตาเนี่ยนะคือเวลาไปปฏิบัติก็ต้องแผ่เมตตาทุกวันนั่นตัวก่อนบริกรรมก่อนอะไรแผ่เมตตานะคือเมตตาก็คือความรักนี่เองนะคือถ้าเกิดเราไม่ปลุกใจเจ็บไม่เจ็บแค้นใครเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันดีจิตมันสงบนะฮะอย่างเงี้ยนะพี่ว่าเวลาไปอยู่ในที่สงบนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจพลังนี่มันช่วยอะไรได้จะมากเลยที่เราเคยได้ยินอย่างกับองคุลิมานเนี่ยที่บอกข้ามันรู้ตลอดจะตายใช่ไหมทำไมถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได
1: ้
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันคนที่ทำบาปหนาบาปอะไรมาเนี่ยแต่เข้าปฏิบัติจริงๆที่บอกทานศีลภาวนาเนี่ยให้ทานรักษาศีลเนี่ยไม่เท่ากับคำว่าภาวนาเพราะคือการไปทำสมาธิอะไรเงี้ยนะเออมันก็จริงนะคุณนายถ้าเราดูผิวเผินนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรภาวนาจะไปเหนือกว่ารักษาศีลเหนือกว่าการให้ทานอย่างไรเออมันจริงนะคุณนายเพราะฉะนั้นคือถ้าเราพูดเรื่องนี้พี่ก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเอ๊รายการนี้พี่ถูกแซวประจำเลยนะแซวเอ๊จานุพรนี่ไปบวชที่เขาแซวพี่เรื่อยเลยเนี่ยบางทีพวกเดี๋ยวบางพรุ่งนี้เดี๋ยวโทรเลยแหละ
1: จะเข้าวัดเข้าวาธรรมะอะไรนะ
0: เข้าวัด
1: บวชไหมใช่ไ
0: หมอย่างวัดในโรงเนี่ยพี่ก็ไปประจำหลวงพ่อท่านตะกูลท่านอาโสพลโอ้ท่านก็ทำจริงจริงพี่ใกล้ชิดท่านนี่ท่านพี่จะรู้พี่ก็ท่านก็จะมักจะสนทนากับพี่เรื่อยถ้าส่งกล่าวส่งมาให้ท่านพี่อย่างเงี้ยอะไรก็ทำเพื่อประโยช ของพระพุทธศาสนา

0: ของสังคมนะซึ่งนำไปสู่ความสงบของประเทศเนี่ยสิ่งนี้ที่ว่าดีนะดีก็สนับสนุนนะฮะเพราะฉะนั้นรายการเสพสมเสน่หาเราเนี่ยบางทีฟังรายการแต่ว่ามันก็มีนะของคนบทเรียนนี้อาจารย์ไม่ค่อยให้ความรู้เรื่องเพศเท่าไหร่เลยนะต่อว่าพี่หลายคนเหมือนกันนะบอกอยากให้พูดเรื่องเพศได้มากเรื่องอะไรเรื่องบอกเรื่องการเมืองกับเรื่องอะไรนะก็บอกว่าเรื่องอะไรนะอย่าไปพูดบ่อยก็ว่านั้นให้นักอะไรก็พูดกันเองเรามาพูดสอนเรื่องเพศอาจารย์สอนเรื่องเพศเรื่องถ้าที่จริงนะนักแสดงคำว่าคือเรื่องเพศเนี่ยเราก็บอกนะครับว่าคำว่าเพศศึกษาเนี่ยมันที่หลักธรรมก็อยู่ในบริบทนี้เหมือนกันก็เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะพี่ธรรมวิทยานิพนธ์น่ะพี่บอกในหมวดของคำว่าสังคมวิทยาเนี่ยมันรวมไปถึงศาสนาด้วยเป็นมิติของศาสนาเข้ามาจับนะเพราะฉะนั้นในหลักคำสอนเนี่ยนะครับเรื่องเพศศึกษาในหมวดที่สังคมวิทยาของพี่เนี่ยพี่ก็ทำเรียบร้อยหมดนะฮะมันมีหลักอะไรที่สามารถที่นำไปให้ความรู้ได
1: ้
0: นะมันลดปัญหาสังคมอะไรเงี้ยแหละอะไรนะฮะแต่เราไม่ใช่ว่าจะ
1: ปฏิบัติได้หร
0: ือเก่งกาจอะไรกันนักหนานะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราตัวเล็กๆน้อยๆนี่แหละแต่ว่าพี่ว่ารายการของเราก็มีหลายคนนะนุ่งอะไรที่ฟังแล้วก็สบายใจดีนะก่อนนอนฟังเพลงโดยเฉพาะเพลงแรกๆเนี่ยฟังแล้วมันนุ่มนวลบอกมันทำให้แบบอยากจะฟังต่ออ่ะเนี่ยขอบคุณนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่างนี้แหละ
1: ค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวไปฟังกันสักเพลงนึงนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้ามีจดหมายรอหนึ่งฉบับนะคะพี่หมอคะ
0: ได้ครับ
1: นะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้นะคะมีจดหมายของน้องผู้ชายวัยหนุ่มสกันค่ะอายุ35ปีค่ะพี่หมอก็ฟังรายการเสียบสมเสน่หาทาง FM 95เป็นประจำบางสัปดาห์ไปทำงานต่างจังหวัดก็ไม่ได้ฟังเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดออกต่างจังหวัดเดือนละ 4-5 ครั้งมีแฟนอายุ32ก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องกันนะคบกันมา4ปีกว่าก็มีโครงการจะแต่งงานกันปลายปีนี้ละค่ะแต่ว่ามีความกังวลที่จะถามนะคะว่าได้เสียกับแฟน 3-4 ครั้งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอวัยวะเพศของแฟนมีสีคล้ำและมีแคมเล็กยื่นออกมาเป็นเพราะว่าเธอผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นมาบ่อยจึงทำให้เกิดสีคล้ำหรือเปล่าหรือเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างหรือเธอช่วยตัวเองผมไม่กล้าถามเธอเลยมาถามพี่หมอค่ะ
1: ครับ เรื่องของลักษณะนะครับสีคล้ำซึ่งเราเคยพบปัญหานี้เหมือนกันนะเราก็เคยตอบไปบ่อยเหมือนกันนะปรากฏแต่ตอนนี้หายไปนานแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอบไปน้องสบายใจก่อนนะครับว่าเรื่องของลักษณะของสีนะครับหรือตำแหน่งที่ยื่นอะไรใช่ไหมแคมเล็กนี่อาจจะพูดนะว่าอาจจะไม่สุภาพแต่ว่าก็ออกดึกละไม่เป็นไรก็นะแต่เมื่อก่อนนี่ก็สติ๊กมากนะเดี๋ยวจะนำเสนอเรื่องของสรีระนะครับของผู้หญิงผู้ชายที่เราจะเปรียบกันว่าจะเรียกอะไรดีนะเพื่อที่จะไม่ให้มันดูแล้วไม่สุภาพอะไรต่างๆนะสิ่งแรกที่น้องความกังวลก็คือเรื่องของลักษณะของสีนะครับแล้วก็ที่มันยื่นออกมานะซึ่งตรงเนี้ยเราก็เคยตอบนึงไปแล้วว่าจะว่าไปนะฮะก็เคยมีอะไรมีงานวิจัยอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของสีนะครับในของส่วนของน้องสาวผู้หญิงเนี่ยนะเขาว่ากันว่าน้องสไลบอกบางคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีอารมณ์ตอบสนองที่ดีด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยนะหรือนะทำให้เหมือนกับที่เขาทำให้เขาไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเพราะว่าลักษณะเหมือนกับถูกทำหนี้อะไรต่างๆพวกนี้แต่ที่จริงแล้วผู้ชายหลายคนนะที่พอก็เข้าใจแล้วนี่ก็ถือว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนนะเราอย่าเอาตรงนั้นมาคิดว่าเขาจะไปผ่านผู้ชายมาหรือไปทำช่วยตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่ใช่เลยบางคนนะยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ลักษณะของสีนี่มันก็เป็นมาตั้งแต่แทบจะดั้งเดิมเขาว่าได้นะเพราะฉะนั้นเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของปกตินะครับไม่ต้องกังวลนะ
0: ครับเวลามีอะไรกันกับเธอเหมือนจะดูเหมือนเธอจะมีอารมณ์ตอบสนองรุนแรงและต้องการบ่อยผมสังเกตอวัยวะเพศของเธอไม่เหมือนของผู้หญิงคนอื่นที่ผมเคยใช้บริการและในวิดีโอโป้ก็ไม่เคยเห็นแบบแฟนผมมีความผิดปกติอะไรไหมครับจะแก้ไขยังไงจะเป็นอันตรายต่อ

0: เธอในอนาคตไหมหรือว่าเป็นอุปสรรคในการมีลูกหรือเปล่าพี่หมอเออละเอียดมาก
1: แต่ที่จริงตรงนี้ไม่ผิดปกติอะไรเลยนะฮะอีกอันหนึ่งที่เขามักจะที่บอกเอ๊ะทำไมไปเห็นในหนังในรูปนะฮะเนี่ยและในเงี้ยเวลาไปเห็นแล้วมักจะมาเปรียบเทียบไงเพราะมีภาพถ่ายภาพโป้อะไรที่ออกมาเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อนะอาจจะไม่ตรงปกได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องแต่งนะถึงแม้จะสีดำคล้ำยังไงแต่ก็ถือว่ามันมีการปรับแต่งได้อันนี้ปรับแต่งอาจจะเป็นสีสันที่เฉยอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรนักหนาฉะนั้นไอ้ความกังวลตรงนี้ผู้ชายบางคนก็อาจจะไปกังวลนะบางคนนี่ภรรยาเอ้ยแฟนเราเคยไปมีผ่านผู้ชายมาไหมเคยไปทำอย่างง้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะทำใครมาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้พอเวลามันทำให้จิตใจเรามันทำให้เกิดความกังวลผู้ชายนี่ไอ้เรื่องจิตใจเนี่ยถ้าหากว่ามีความกังวลเมื่อไหร่นั่นแปลว่ามันจะผ่านไปเรื่องของทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศไปได้ทำให้หลั่งเร็วได้เหมือนกับความกังวลวิตกความครัวต่างๆพวกนี้นะฉะนั้นตอบให้สบายใจเลยนะว่าทุกทั้งสองสามข้อที่คุณกังวลนี่นะนั่นมันเป็นมันพูดง่ายว่าเป็นคิดมากไปเองมากกว่านะครับ
0: ค่ะไม่มีอะไรนะคะ
1: ครับ
0: ข้อที่สามส่วนตัวรู้สึกกังวลจนบางครั้งทำให้ไม่ค่อยมีอารมณ์แล้วก็หลังเร็วด้วยจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างเพราะว่าเราจะต้องแต่งงานกันแน่ๆผู้ใหญ่รับรู้ทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะพี่หมอข้อสุดท้าย
1: ครับก็เหนือสิ่งบินใดนะครับผมว่าก็ในเมื่อเรามีความรักมีความพันนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่มันปรับได้นะปรับให้เข้าเรียกว่าปรับปรุงนะปรับปรุงเรื่องของความรักเรื่องของความเข้าใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่เรื่องสรีระต่างๆนั้นนะครับก็อย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานนะถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนี่นะความมั่นใจก็จะกลับมานะก็อย่าไปต้องคิดว่าแฟนเราไปเคยมีเพศสัมพันธ์เคยอะไรอะไรมาที่จริงเราคิดมากไปเองมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเอาความรักเป็นที่ตั้งก็แล้วกันนะฮะอย่าไปเปรียบเทียบกับเรื่องในจอในหนังมูดอะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่นะฮะกลับมาสร้างเรียกว่าสิ่งที่ดีๆกับครอบครัวนะก็ยังไงก็จะอยู่ด้วยกันแล้วเรื่องมีบุตรมีอะไรไม่เป็นอุปสรรคนะแน่นอนจากที่น้องกังวลนะนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: พอมีเวลาค่ะพี่หมออีกประมาณ4นาทีจะทิ้งท้ายอะไรบ้างกับเรื่องนี
1: ้อ๋อครับเมื่อกี้น้องก็พูดถึงเรื่องหลังเรียนใช่ไหมไม่ค่อยมีอารมณ์อย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่จะไปน้องนะต้องสร้างความมั่นใจกับตัวเองนะฮะโดยเฉพาะถ้าเรื่องของการหลังเรียนผู้ชายเพราะมันกังวลขึ้นมาอะไรฉะนั้นต้องหาวิธีนะวิธีแก้ปัญหาหลังเรียนเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยบางทีมันที่เราเห็นบ่อยๆก็เรื่องของการกำมิดหรือกีเกิลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราบอกนะคือใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือจะทำแบบก็เลยฝึกด้วยตัวเองนะไอ้สต็อปสตาร์ทอะไรพวกนี้นะเทคนิคหยุดเริ่มอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนทำเหมือนกับช่วยตัวเองนะครับแล้วก็พอใกล้จะหลังก็กดไว้เพื่อไม่ให้หลังเรื่องหลังเร็วนี้บางคนก็เดี๋ยวนี้มันมีถุงยางอนามัยนะพวกถุงยางที่ไปลดก็เรียกว่าไปช่วยลดความเขาเรียกนะไปความเสียดสีทำให้มันนั่นเกินไปนะมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้ามันช่วยแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วมันยังไม่ได้ผลจริงเนี่ยมันอาจจะต้องไปพบคุณหมอนะแล้วก็ผู้ชายอายุยังไม่มากเนี่ยอาจจะใช้ยาใช้อะไรนี่ช่วยได้เยอะเลย
0: ค
1: ่ะหรือจะเอาคู่มือสุขภาพรักนะครับสักเล่มหนึ่งก็เอาไปอ่านก็ได้นะมันจะบอกเลยว่ารักษาการหลังเร็วหรือไม่มีย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหลายอย่างที่อ่านแล้วนำไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตของ

0: ชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยได้ครับ
1: มันแปลกนะพี่หมอเนาะบางที่หมอเนี่ยบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรแบบนี้อาจจะคือบางคู่ก็อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยแต่บางคู่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากอะไรอย่างเง
0: ี้ยค่ะใช่ฮะนั่นคือว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านเราบางทีก็ไม่เข้าใจเรื่องเพศศึกษาใช่ไหมคือพี่ก็ต้องบอกว่าเพศศึกษาท่านแรกนี่เขาเรียกว่าด้านชีววิทยาที่เรากำลังพูดถึงนะครับถ้าเกิดเขาเข้าใจเรื่องคำว่าชีววิทยาก็คือเข้าใจสรีระนะครับของร่างกายโดยเฉพาะในส่วนของระบบสืบพันธุ์นะครับทั้งของผู้หญิงผู้ชายเราจะเข้าใจว่าระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะลักษณะเป็นอย่างไรนะผู้ชายเหมือนกันก็บางคนก็ไม่เข้าใจผู้หญิงยังไม่เข้าใจเลยก็คือจริงๆต้องเข้าใจในเพศศึกษาขั้นเบื้องต้นเนี่ยก็ขั้นต้นนะขั้นพื้นฐานก็แล้วกันก็ขั้นพื้นฐานแล้วก็เข้าใจในเรื่องสรีระในความเปลี่ยนแปลงนะครับในและช่วงวัยอะไรต่างๆไม่จะได้ไม่ทำให้เข้าใจผิดไงเข้าใจผิดๆมันก็ทำให้เกิดความกังวลใช่ไหมถึงต้นนานังตัวอะไรนะครับ
1: ครับก็ฝากไว้นะคะพี่หมอฝากเบอร์ด้วยค่ะหรือว่าใครที่อยากติดต่อสอบถามเป็นการส่วนตัว
0: เอาได้ครับนะครับเบอร์0876977666 0876977666อาจารย์ครับผมทราบผมอยากจะไปอะไรนะนั่งสมาธิอาจารย์ไปที่ไหนดีเอาเดี๋ยวโทรมาหากันเลยกันเดี๋ยวจะบอกให
1: ้คุยเรื่องธรรมะก็ได้นะเออเมื่อวาน
0: ถ้า
1: เกิดว่าอยากจะคุยเรื่องธรรมะเรื่องทำบุญอะไรพวกนี้นะคะก็ได้เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็
0: นอนใน
1: ส
0: ัป
1: ดาห์หน้า
0: ครับก่อนนอนคืนนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับทำจิตให้สบายนะฮะนะก็มันจะหลับสบายนั่นคืออะไรนะถ้าเราจิตเราสงบตื่นมาก็จะสดชื่นนะฮะ
1: ครับค่ะในรับมือกับหลายๆอย่างเลยนะคะสำหรับในตอนเช้าของวันใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุง